0: ว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 นโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมถึงเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map ไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
3: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบินบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาของเข้าไปแต่สินค้าได้ทางไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้อง ต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีย์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนทีเบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
3: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อป้อง เพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
3: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปลวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7 นาฬิกายิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตัวไปครอบผลรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปริงบุคคลชายเริ่มเวลา 8 นาฬิกาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสุรัตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตเขาได้รองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7 นาฬิกาด้านประเภทชายรอบผลรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปราวิกตอวะโตตบเอาชนะโบกาโตเซอร์เกย์กับกูรินคีลินจากคาซัคสถาน2-0เซตเขาได้รองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม อันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
12: 1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำมีสัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนน หากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
19: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
18: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
19: ก็ ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาและรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปรับกทม.
18: ครับ
19: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันคือดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสทนช.ว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่และใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือถ้าผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
18: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
19: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
18: ้
19: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยเป็นรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
18: ครับ
19: กรมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวมันลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในต้องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากท่านขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก
18: ็
19: ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้อง
18: ๆ
19: ทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวะวิกฤตโดยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
18: ครับผม
19: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
18: ครับ
19: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
18: ครับผม
19: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดึงออกจากกรุงเทพให้เร็ว
18: ท่านครับ
19: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
18: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ
19: ์ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมกันไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษา ไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนยังแช่น้ำแต่ก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
18: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขนาดนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
19: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
18: ่
19: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับว่าทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงเรื่องต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประชากรกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้ครับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
18: ก็คือท่านมองว่าการที่ทหารออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
19: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆทหารฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นทหารอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
18: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
19: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
18: ครับ
19: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
18: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
19: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนั้นผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเพราะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ นะครับ
18: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
19: ครับครับด้วยความยินดีครับ
18: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
19: สว
18: ั
19: สดีครับ
20: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
23: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วก็เราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ล่องต้าและกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามวัดมีนจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
22: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
24: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถ อุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
22: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนันทิดาสังทองรายงาน
0: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
1: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AIส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
0: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและ

0: ับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
1: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
6: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชา

0: งานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิ์การรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในปีพุทธศักราช2542ความนำในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในปีพุทธศักราช2542พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่องานด้านการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงสถิตสถาพรเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนมาตามลำดับการเวลาที่ผ่านมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่านับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการที่ทรงใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาช้านานอีกทั้งทรงเกื้อหนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของประเทศทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนในปีพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นปีเฉลิมพระเกียรติกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำหนังสือโดยรวบรวมประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันในทุกๆด้านของจังหวัดโดยให้ชื่อหนังสือว่าวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงภูมิปัญญาสาขาต่างๆเพื่อรวบรวมเนื้อหาให้สมบูรณ์ถูกต้องและมีความเป็นจริงมากที่สุดอันจะยังประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังจะได้เป็นมรดกเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในการต่อไปอีกทั้งเป็นการสนองพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาบางตอนดังนี้ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณกาลย่อมเป็นประจักษ์พยานได้ว่าชาติของเราเป็นชาติที่มีเอกราชมาเป็นเวลาช้านานและในการรักษาสร้างความรุ่งเรืองของชาติในอดีตสมัยไว้ในรูปแบบเดิมเราต้องรวบรวมผลงานทุกชิ้นที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยและจัดการดำเนินต่อไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การจัดทำหนังสือเล่มนี้คณะกรรมการผู้เขียนและนักวิชาการทุกคนได้ใช้ความมานะพยายามอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่างๆทั้งการสัมภาษณ์สอบถามค้นคว้าเรียบเรียงและจัดเนื้อหาให้ติดต่อร้อยรัดกันเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้แม้จะพยายามอย่างดีที่สุดก็อาจจะบกพร่องได้หวังว่าท่านผู้รู้คงจะให้อภัยและช่วยชี้แนะในโอกาสต่อไปจังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะกรมศิลปากรที่ปรารถนาดีต่อจังหวัดบุรีรัมย์ให้ชาวบุรีรัมย์มีหนังสือทรงคุณค่าตลอดจนหน่วยงานส่วนราชการเจ้าของเอกสารและภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดทำต้นฉบับหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จบริบูรณ์ซึ่งจะได้เป็นหนังสือสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกเล่มหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ตอนที่หนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟมาก่อนเมื่อลาวาเหล่านั้นผุสลายจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติมีแร่ธาตุอาหารสำคัญที่พืชต้องการเป็นจำนวนมากประกอบกับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไปที่สำคัญได้แก่แม่น้ำมูลแม่น้ำชีลำนางรองลำปลายมาสลำจังหันห้วยตลาดเป็นต้น
แม่น้ำเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกตั้งถิ่นฐานเนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันตลอดจนการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนจากการที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านแร่ธาตุอาหารพืชแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ประชาชนจากท้องที่ต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับจากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์การสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากรนักโบราณคดีต่างประเทศและนักโบราณคดีท้องถิ่นได้พบหลักฐานต่างๆจำนวนมากแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของบรรพชนชาวบุรีรัมย์ดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์นักปราชญ์ทางโบราณคดีหลายท่านเชื่อว่ากลุ่มคนที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาในระยะแรกนั้นน่าจะอพยพมาจากแอ่งสกลนครตั้งชุมชนอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำที่เป็นสาขาอีกหลายสายจึงปรากฏชุมชนโบราณกระจายอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้สำรวจพบชุมชนโบราณมากกว่า144แห่งจากการขุดค้นของนักโบราณคดีที่บ้านดงพองอำเภอสตึกโดยอิจินิตะชาวญี่ปุ่นที่บ้านตะโคงอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยอลิซาเบธมัวชาวอังกฤษและที่บ้านเมืองไผ่อำเภอกระสังโดยนายสมมาตรผลเกิดได้พบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นโครงกระดูกขวานหินตัดขวานสำริดขวานเหล็กกำไลสำริดและเครื่องปั้นดินเผาหยาบหนาตลอดจนเศษอาหารจำพวกกระดูกสัตว์และเปลือกหอยต่างๆเป็นจำนวนมากจากหลักฐานดังกล่าวสามารถบ่งบอกให้ทราบถึงวิถีชีวิตคติความเชื่อและระบบนิเวศของคนยุคนั้นได้เป็นอย่างดีจากการนำหลักฐานที่ขุดค้นพบที่บ้านเมืองไผ่ในระดับความลึกที่460เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับมาตรฐานสมมุติไปตรวจสอบอายุที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติปรากฏว่าหลักฐานดังกล่าวมีอายุระหว่าง 2,800 ถึง 3,000 ปีซึ่งก็สอดคล้องกับหลักฐานแวดล้อมอื่นๆที่ได้จากการขุดค้นเช่นขวานหินขวานสำริดขวานเหล็กและภาชนะดินเผาหยาบหนาอันเป็นลักษณะของเครื่องใช้มนุษย์ในยุคหินใหม่ข้อสังเกตที่สำคัญในยุคนี้คือเป็นสังคมที่ยังไม่ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมอินเดียหลักฐานที่สำคัญเช่นมีการฝังศพไม่ใช่การเผาแบบอินเดียมีการใช้ภาษาดั้งเดิมอย่างสมัยต่อมาแต่สภาพสังคมเมืองน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนี้

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ตอนที่2สมัยรับวัฒนธรรมอินเดียหรือที่เรียกว่าสมัยทวารวดีประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ปีในช่วงนี้ปรากฏชุมชนโบราณเป็นรูปวงรีและรูปทรงอื่นมีคูน้ำล้อมรอบตั้งแต่ชั้นเดียวถึง3ชั้นชุมชนเหล่านี้จะพบหนาแน่นตามสองฝั่งแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาชุมชนโบราณเหล่านี้บางชุมชนมีการสร้างทับซ้อนกับชุมชนในสมัยก่อนบางชุมชนก็สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มทั้งสิ้นเช่นบ้านปะเคียบบ้านดงพองและบ้านทุ่งวังเป็นต้นชุมชนที่กล่าวถึงนี้อาจวิเคราะห์ได้ตามรูปร่างลักษณะและสภาพแวดล้อมได้ดังนี้แบบที่เป็นเนินสูงจากระดับ5เมตรขึ้นไปจากที่ราบสูงในบริเวณรอบๆไม่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบบางแห่งก็เป็นเนินเดี่ยวแต่บางแห่งก็เป็นเนิน2เนิน3เนินติดต่อกันตามเนินดินจะมีเศษเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญได้แก่บ้านกระเบื้องซึ่งเป็นเนินดินขนาดใหญ่มี3เนินติดต่อกันในการตัดถนนผ่านหมู่บ้านรถแทรกเตอร์ได้ตัดชั้นดินลึกประมาณ 3-4 เมตรเผยให้เห็นชั้นดินที่มีการอยู่อาศัยสืบเนื่องกันมาอย่างน้อย 3-2 ชั้นซึ่งต่ำสุดสัมพันธ์กับเครื่องปั้นดินเผาแบบหนาและหยาบเปลือกหอยและกระดูกสัตว์ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องปั้นดินเผาแบบบางมีลายเชือกทาบนอกนั้นยังพบเศษของขี้แร่โลหะเช่นเดียวกับที่บ้านกระเบื้องแบบที่เป็นเนินดินที่มีคูน้ำล้อมรอบได้แก่บ้านแพบ้านโคกบ้านเมืองใสบ้านเมืองน้อยบ้านดงพลองบ้านโคกเมืองและบ้านทุ่งวังชุมชนโบราณเหล่านี้บางแห่งมีคูน้ำล้อมรอบชั้นเดียวแต่บางแห่งก็มีคูน้ำล้อมรอบตั้งแต่2แห่งขึ้นไปเช่นบ้านดงพลองและบ้านโคกเมืองแหล่งสำคัญที่เห็นได้แก่บ้านดงพลองซึ่งมีลักษณะที่เป็นชุมชนอย่างใหญ่มีคูน้ำล้อมรอบ2ชั้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะใส่กระดูกของคนที่ตายแล้วและเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ำตาลซึ่งเข้าใจว่าคงแพร่มาจากเตาเผาบ้านกรวดแสดงให้เห็นว่าชุมชนคงอยู่เรื่อยมาจนถึงสมัยลพบุรีราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17บ้านโคกเมืองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นชุมชนแบบรูปวงกลมมีคูน้ำล้อมรอบถึง3ชั้นภายในชุมชนพบเศษภาชนะดินเผาหม้อที่ใส่กระดูกและขี้โลหะที่ถลุงแล้วเป็นจำนวนมากถัดมาเป็นบ้านทุ่งวังซึ่งเป็นเดินดิน 2-3 เนินที่มีคูน้ำโอบรอบเข้าหากันพบเสมาหินทรายแบบทวารวดีและเนินดินเป็นแหล่งถลุงโลหะโดยเฉพาะนอกนั้นยังมีผู้พบเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาแบบเขมรซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16-18ลงมาภายในชุมชนบ้านปะเคียบเองก็แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่สอดคล้องกับผังเมืองดังกล่าวมาแล้วคือได้พบเนินดินที่ใช้เป็นบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้เป็นที่ฝังอัฐิคนตายซึ่งบรรจุไว้ในหม้อดินต่อมาบริเวณนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนามีเสมาหินที่มีการสลักเป็นรูปสถูปและฐานกลีบบัวอันเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาปักอยู่หลายหลักรวมทั้งมีชิ้นส่วนของธรณีประตูหินที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีการสร้างอาคารในรูปของวิหารที่เนินนี้ด้วยนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของสำริดรูปวงกลมและชิ้นส่วนของเทวรูปสำริดในบริเวณนี้อีกด้วยอันแสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้มีวิวัฒนาการสืบต่อกันมาจนถึงสมัยทวารวดีและลพบุรีส่วนทางเหนือของแม่น้ำมูลในรัศมี 2-7 กิโลเมตรได้มีการสำรวจพบแหล่งโบราณคดีจำนวน17แห่งคือ
บ้านเมืองไผ่บ้านขี้เหล็กบ้านจานบ้านน้ำอ้อมใหญ่บ้านแสงสุขบ้านยะวึกบ้านขี้ตุ่นบ้านน้ำอ้อมบ้านกระเบื้องใหญ่บ้านกระเบื้องน้อยบ้านหัวนาคำบ้านสำโรงบ้านตึกชุมบ้านโนนยาวบ้านเคโค้งบ้านกระเบื้องแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ก็เหมือนกับทางตอนใต้ของแม่น้ำมูลคือแบ่งได้เป็น2แบบใหญ่ๆคือแบบที่เป็นเนินดินไม่มีคูน้ำล้อมรอบและแบบที่มีคูน้ำล้อมรอบในแบบที่ไม่มีคูน้ำล้อมรอบที่น่าสนใจได้แก่ที่บ้านกระเบื้องใหญ่ตำบลยะวึกเป็นเนินดินขนาดใหญ่ที่มีความสูงลาดขึ้นไปจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแสดงให้เห็นถึงการทับถมของที่อยู่อาศัยหลายสมัยตอนปลายเนินทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณที่สูงสุดนั้นปัจจุบันอยู่ในเขตวัดประจำหมู่บ้านดูเหมือนจะถูกจัดไว้ให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนสมัยโบราณเพราะเป็นบริเวณที่พบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สำหรับบรรจุกระดูกของคนตายอยู่หนาแน่นกว่าที่อื่นๆเนินดินอีกที่หนึ่งคือที่บ้านโนนยางร้างเป็นเนินดินที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมูลอยู่ในเขตตำบลบ้านกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีปัจจุบันลำน้ำเปลี่ยนทิศทางเดินจึงกัดเซาะดินจึงกัดเซาะเนินดินพังทลายไปกว่าครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นถึงชั้นดินธรรมชาติและชั้นดินที่อยู่อาศัยตั้งแต่ชั้นล่างสุดที่มีระดับสูงถึง4เมตรนอกจากนี้ยังมีผู้ค้นพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่บ้านเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงเป็นพระพุทธรูปนาคปกที่เก่าแก่ที่สุดพบในประเทศไทยและที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ได้พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอีกหลายองค์มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่13ถึง15ส่วนที่บ้านปะเคียบอำเภอคูเมืองได้พบใบเสมาหินขนาดสูง60ถึง80เซนติเมตรและบนเขาอังคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์พบใบเสมาแบบตัดเรียบโดยสลักรูปเจดีย์ไว้ตรงกลางและเล่าเรื่องชาดกในพุทธศาสนาไว้ด้วยสำหรับพระพุทธรูปที่บ้านวังปลัดเป็นพระพุทธรูปที่สำริดที่มีพุทธลักษณะพิเศษแตกต่างจากแบบที่อื่นอาจจะเรียกว่าเป็นแบบทวารวดีแบบบุรีรัมย์มีทั้งแบบประธานพรและประทับนั่งแบบหน้ากรกมีเขาศิลปะแบบคุปตะชัดเจนมากชุมชนโบราณดังกล่าวข้างต้นนี้มีขนาดพื้นที่แตกต่างกันไปตั้งแต่50ถึง100ไร่การใช้พื้นที่บริเวณตัวเมืองจึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของผังเมืองที่อาศัยอาจอยู่ภายในหรือรอบนอกคูน้ำคันดินบางแห่งอาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยของหัวหน้าหรือชนชั้นปกครองเท่านั้นหรือเป็นที่ตั้งสิ่งสำคัญของชุมชนเช่นศาสนสถานเป็นต้นความแตกต่างด้านขนาดพื้นความแตกต่างด้านขนาดพื้นที่และจำนวนคูน้ำที่ล้อมรอบชุมชนนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงจำนวนประชากรและอำนาจของผู้นำชุมชนในแต่ละแห่งได้ว่ามีศักยภาพในการควบคุมพลเมืองในชุมชนและหัวเมืองข้างเคียงตลอดจนมีอำนาจในการที่จะขอร้องและบังคับให้หัวเมืองเหล่านี้นำแรงงานมาช่วยขุดคูน้ำให้แก่ชุมชนสำหรับประโยชน์ของคูน้ำล้อมรอบชุมชนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ประโยชน์อย่างน้อย3ประการคือกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคหรือเพื่อการเกษตรใช้เป็นแหล่งอาหารเพราะคูน้ำเหล่านี้สามารถกักน้ำไว้ได้ทั้งปีจึงเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำสามารถจับมาเป็นอาหารได้และใช้ป้องกันสัตว์ร้ายหรือฆ่าศึกศัตรูไม่ให้รุกล้ำเข้ามาทำอันตรายได้เมืองโบราณในประเทศไทยเฉพาะที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและอาศัยสระหรือบารายมีจำนวนประมาณ 1,000 แห่งในภาคอีสานมีทั้งหมด715แห่งอยู่ในเขตอีสานใต้เขตลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี671แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์มี144แห่งเป็นประเภทที่มีคูน้ำคันดินและอาศัยบารายเท่านั้นดังนั้นยังมีเมืองโบราณอีกมากในจังหวัดบุรีรัมย์
ในปัจจุบันได้สำรวจขุดค้นพบดังนี้เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวน16ชุมชนอำเภอกระสังจำนวน7ชุมชนอำเภอคูเมืองจำนวน11ชุมชนอำเภอนาโพ3ชุมชนอำเภอนางรอง9ชุมชนอำเภอแคนดง8ชุมชนอำเภอบ้านกรวด1ชุมชนอำเภอประคำ1ชุมชนอำเภอประโคนชัย17ชุมชนอำเภอพระพลาชัย2ชุมชนอำเภอพุทธไทยสงฆ์9ชุมชนอำเภอละหารทราย1ชุมชนอำเภอลำปลายมาศ20ชุมชนอำเภอสตึก10ชุมชนอำเภอหนองกี่2ชุมชนอำเภอหนองหง10ชุมชนอำเภอห้วยราช4ชุมชนอำเภอชำนิ3ชุมชนอำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์2ชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์2ชุมชนและอำเภอบ้านด่าน5ชุมชนรวมแล้วเป็น144ชุมชนในการกำหนดอายุชุมชนโบราณที่มีผังเมืองเป็นรูปวงกลมหรือวงรีมีคูน้ำล้อมรอบในจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเท่าที่มีการศึกษาโดยวิธีการเปรียบเทียบรูปแบบผังเมืองร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆที่ปรากฏในชุมชนโบราณนั้นกับชุมชนโบราณที่มีลักษณะและหลักฐานทางโบราณคดีแบบเดียวกันชุมชนโบราณบ้านสองชั้นชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่ชุมชนโบราณบ้านโคกเมืองซึ่งพบหลักฐานทางโบราณเช่นเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดแก้วลูกปัดดินเผามีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง16ซึ่งอยู่ในยุควัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีร่วมสมัยกับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีชุมชนภาคกลางส่วนการกำหนดอายุโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ผ่านมายังมีไม่มากนักมีชุมชนโบราณคดีเพียง2แห่งที่ขุดค้นโดยนักโบราณคดีและมีการเสนอผลการตรวจสอบอายุและรายงานผลการตรวจสอบพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ได้แก่การขุดค้นชุมชนโบราณบ้านดงพลองอำเภอสตึกของอิจินิตะนักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นและการขุดค้นพบชุมชนโบราณบ้านตะโคงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของอลิซาเบธมัวร์และรายงานการขุดค้นส่วนการศึกษาชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่อำเภอกระสังของนายสมมาตรผลเกิดนักโบราณคดีของภาควิชาประวัติศาสตร์สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยวิธีคาร์บอน14ผลปรากฏว่าชุมชนบ้านเมืองไผ่มีอายุถึง 2,800 ปีนอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผาใบเสมาหินรูปเคารพทางศาสนาและศาสนสถานในวัฒนธรรมแบบเขมรซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่

ังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ตอนที่4สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยนี้ดินแดนในแถบเมืองบุรีรัมย์เมืองพุทธไทยสงฆ์เมืองตะลุงเมืองนางรองต่างก็มาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาโดยขึ้นกับข้าหลวงแห่งเมืองนครราชสีมามีเมืองนางรองเป็นหัวเมืองเอกตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหอสมุดวชิรยานเลขที่ 222.2 ทับก .104 จุลศักราช 801-803 ในวงเล็บอุบลศรีอัฐพันธ์มีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์ว่าประมาณปีพุทธศักราช1981หรือจุลศักราช800สมเด็จพระบรมราชาที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเตรียมกองทัพจะมาตีเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้งแต่เจ้าเมืองเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าพระองค์จึงโปรดให้กลับไปครองบ้านเมืองตามเดิมต่อมาเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้งและเมืองบริวารได้กลายเป็นฐานอำนาจทางการเมืองของอยุธยาในการแผ่อิทธิพลเข้าสู่เขมรจากประวัติศาสตร์ไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ได้ตั้งให้พระยายมราชสังครองเมืองนครราชสีมาสมัยนั้นเมืองนครราชสีมามีเมืองขึ้น5เมืองคือนครจันทึกชัยภูมิพิมายบุรีรัมย์นางรองต่อมาขยายเป็น9เมืองคือจตุรัสภูเขียวเกษตรสมบูรณ์ชนบทพุทธไทยสงฆ์ประโคนชัยรัตนบุรีปักธงชัยและบำเหน็จนรงค์ตอนที่5สมัยกรุงธนบุรีในสมัยกรุงธนบุรีพระยานางรองเจ้าเมืองนางรองซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาเกิดวิวาทกับพระยานครราชสีมาแล้วเอาเมืองนางรองไปขึ้นต่อเจ้าโอเจ้าเมืองนครจำปาสักซึ่งตั้งตัวเป็นอิสระอยู่เจ้าโอเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าย่ำยีอ่อนกำลังแล้วจึงรับเมืองนางรองเป็นเมืองขึ้นพระยานางรองถือว่ามีอำนาจของเจ้านครจำปาสักสนับสนุนจึงแข็งเมืองไม่ขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมาพระยานครราชสีมาจึงแจ้งเข้ามาทางกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพยกกองทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรองเจ้าเมืองจำปาสักนอกจากนี้ยังโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาสุรสีคุมกองทัพไปช่วยเหลือเจ้าพระยาจักรีด้วยในการสงครามเจ้าโอและเจ้าอินแห่งเมืองนครจำปาสักสู้ไม่ได้หลบหนีไปทางใต้กองทัพไทยตามไปจับได้ที่เมืองศรีธนดรหลังจากเจ้าพระยาจักรีได้เมืองจำปาสักเมืองศรีธนดรเมืองอัตตปือแล้วเจ้าพระยาจักรีได้เกลี้ยกล่อมหัวเมืองเขมรป่าดงคือเมืองสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขุขันให้มาอยู่ใต้อำนาจของกรุงธนบุรีอีกด้วยระหว่างเดินทางกลับได้พบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ำห้วยจระเข้มากมีชัยภูมิเหมาะสมที่จะตั้งเมืองแต่สถานที่เดิมเป็นป่าดงดิบมีไข้ป่าชุกชุมชาวเขมรป่าดงไม่กล้าเข้าไปอยู่อาศัยจึงได้อพยพผู้คนซึ่งอยู่กระจัดกระจายรอบนอกให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยโดยรอบบริเวณบ้านโคกหัวช้างบ้านธมานบริเวณรอบๆวัดกลางบุรีรัมย์ในปัจจุบันแล้วตั้งเมืองใหม่นี้ว่าเมืองแปะอันเป็นที่มาของการกำเนิดเมืองบุรีรัมย์ในช่วงเวลาต่อมาเมื่อได้ตั้งเมืองแปะขึ้นแล้วเจ้าพระยาจักรีก็ให้บุตรเจ้าเมืองพุทธไทยสมันเป็นผู้ครองเมืองแปะภายหลังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานครภักดีจะเห็นได้ว่าลักษณะการก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองโบราณทั่วไปของไทยเนื่องจากตัวเมืองบุรีรัมย์ปัจจุบันมิได้เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมของเมืองน้อยๆต่างๆเช่นกรณีเมืองอุบลราชธานีหรือเมืองนครราชสีมาแต่เป็นการรวมตัวของเมืองเล็กๆที่มีลักษณะเท่าเทียมกันหลายเมืองผนวกเข้าเป็นเมืองเดียว
แล้วพัฒนาเป็นจังหวัดดังทุกวันนี้ลักษณะดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งตอนที่6สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงพุทธศักราช2370เจ้าอนุเวียงจันทร์เป็นกบฏได้ให้เจ้าราชวงศ์ยกทัพกวาดต้อนผู้คนและริบเสบียงอาหารแถบเมืองพุทธไทยสงเมืองนางรองเมืองแปะพระนครภักดีหงนำราษฎรออกทำการต่อสู้แต่เนื่องจากมีกำลังน้อยกว่าจึงได้ถอยหนีไปตั้งหลักที่เมืองพุทธไทยสมันพวกเวียงจันทร์ติดตามจับพระนครภักดีและครอบครัวได้ที่ช่องเสม็ดนำกลับไปให้เจ้าราชวงศ์ซึ่งตั้งทัพรออยู่ที่ทุ่งสุวรรณภูมิปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาพระนครภักดีได้ชักชวนชายหญิงในครอบครัวจับอาวุธเข้าต่อสู้แต่ถูกพวกทหารลาวฆ่าตายหมดเหลือแต่พระนครภักดีทหารลาวฟันแทงไม่เข้าเพราะเป็นคนมีวิชาอยู่ยงคงกระพันเจ้าราชวงศ์จึงให้ทหารลาวเอาเหลาเสียบทวารจนถึงแก่ความตายหลังจากที่ทัพหลวงไทยตีทัพเจ้าอนุเวียงจันทร์แตกแล้วจึงตั้งให้หลวงปลัดซึ่งเป็นบุตรชายของพระนครภักดีหงเป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าเมืองแทนสันนิษฐานว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นเมืองบุรีรัมย์ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยปรากฏว่ามีการปฏิรูปการปกครองเมืองบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนไปขึ้นต่อหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือมีเมืองขึ้นหนึ่งเมืองคือเมืองนางรองส่วนบางเมืองเช่นพุทธไทยสงตะลุงหรือประโคนชัยในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ในเวลาต่อมานั้นเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมาและขึ้นต่อหัวเมืองลาวกลางต่อมาในพุทธศักราช2442ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดชื่อและพื้นที่มณฑลใหม่เมืองนางรองบุรีรัมย์ประโคนชัยพุทธไทยสงและรัตนบุรีซึ่งรวมเรียกว่าบริเวณนางรองนั้นเปลี่ยนใหม่ให้เรียกว่าเมืองนางรองและยกเป็นเมืองจัตวาเมืองหนึ่งในปีพุทธศักราช2450ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมณฑลเมืองและอำเภอโดยเมืองบุรีรัมย์ขึ้นต่อมณฑลนครราชสีมามีอำเภอในสังกัด4อำเภอพุทธไทยสงรัตนบุรีซึ่งปัจจุบันสังกัดจังหวัดสุรินทร์นางรองและประโคนชัยต่อมาในปีพุทธศักราช2455มณฑลอีสานได้แบ่งออกเป็น2มณฑลคือมณฑลอุบลราชธานีมณฑลร้อยเอ็ดและภายหลังมณฑลทั้งสองได้ถูกรวมกับมณฑลนครราชสีมาปีพุทธศักราช2465เป็นต้นมาได้มีการปรับปรุงชื่อเขตและอำนาจบริหารหลายครั้งจนเป็นจังหวัดอำเภอตำบลดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและภาคอีสานมีอยู่4มณฑลคือมณฑลอุบลราชธานีมณฑลนครราชสีมามณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุดรต่อมาได้ประกาศยุบมณฑลให้จัดตั้งเป็นจังหวัดแทน

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา

0: โหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือโทนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
8: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: Official @OIC Connect แล้วกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระราชศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่ได้ยินถ้าได้ยินในตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นของดีมีประโยชน์ลองไปปฏิบัติดูกันได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทราบกันอยู่ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ำตาลสูงที่เรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละแต่น้ำตาลนั้นมันจะมีน้ำตาลแบบไหนบ้างวันนี้แหละจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีน้ำตาลแบบไหนกันบ้างที่เราเห็นกันอยู่จะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตประจำวันของผู้คนต่างๆเนี่ยขาดความหวานไม่ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก็จะไปกินกาแฟดื่มกาแฟซื้อกาแฟหรือไม่ก็ชาก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟหลายรูปแบบรวมกระทั่งชาต่างๆชามัทฉะเรียกว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าแต่ละคนนั้นขาดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งไขมันมีน้ำตาลอยู่ถ้าทานบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ผลิตมาจากลูกตาลที่เขาเอามาทำน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าวเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ทั้งนั้นและในสมัยโบราณนี้น้ำตาลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากใช้บริโภคแล้วเนี่ยพวกใส่แกงใส่อะไรจะเอาไว้ทำของหวานด้วยขนมหวานเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิก็จะเป็นของหวานแบบไทยๆได้และน้ำตาลพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันผลิตมาจากธรรมชาติมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดว่าขนมโบราณต่างๆเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมถึงเนี่ยมันอร่อยมากๆที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราจะรับประทานของหวานเนี่ยส่วนมากจะทำกินกันเองในบ้านในส่วนที่ขายก็มีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทำกินเองในบ้านแล้วเวลาทำในบ้านเนี่ยส่วนผสมต่างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยใส่กันแบบเต็มที่หรือที่ขายอยู่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันมันต่างกับในปัจจุบันนี้ที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้ขนมหวานต่างๆนั้นรสชาติต้องบอกว่ามันแค่หวานเท่านั้นหนักไปทางน้ำตาลความอร่อยความหวานมันต่างๆนั้นมันจะไม่ค่อยมีใส่กะทิก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแถมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นกะทิสดเดี๋ยวนี้กะทินั้นมีการเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นขนมหวานที่รสเข็นบีบแตรอะไรต่างๆพวกนี้ลองไปทานกันได้เลยว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราทำกินกันเองหรือร้านที่เขาผลิตขนมหวานโดยตรงที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาผลิตด้วยของดีมีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีน้ำตาลก็ถึงมะพร้าวก็ถึงส่วนผสมนั้นช่างตรงวัดกันเลยว่าด้วยกันว่าไม่สนใจกำไรอะไรมากมายแบบนี้น่ากินและขนมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆทุกอย่างและทุกอย่างก็จะมี3อย่างที่ผสมเข้าไปก่อนก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็มะพร้าวจะเห็นว่าขนมไทยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือน้ำตาลนี่แหละจะต้องมีส่วนผสมเข้าไปและคนไทยเนี่ยชอบกินของหวานกันเยอะชอบกินแป้งกันเยอะพอกินเยอะๆมากๆตอนแรกๆก็จะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นหรือเรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละก็มาจากการที่เราทานน้ำตาลกันเยอะทานของที่มีน้ำตาลทานแป้งอะไรพวกนี้ถ้าต้องบอกว่าของมันอร่อยจริงๆนะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทานของหวานสักนิดนึงอาจจะเป็นขนมไทยหวานเย็นหรือบางทีเนี่ยโต๊ะอาหารต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขนมถ้วยวางไว้เลยทานเสร็จถ้าใครอยากจะกินของหวานก็ขนมถ้วยนี่แหละแหมมันอร่อยดีจังทานถ้วยเดียวไม่พออย่างน้อยก็ 4-5 ถ้วยถึงจะได้รสชาติแบบนั้นเรียกว่าขนมหวานในไทยนั้นยอมรับว่าขายดีไปตลาดกลางคืนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าของหวานมากมายน่ากินทั้งนั้นที่หวานมากๆอย่างกล้วยเชื่อมโรยด้วยกะทิหรือไม่ถ้าหวานแบบเป็นน้ำคนส่วนมากชอบกินก็คือบัวลอยไข่หวานนี่แหละมันเป็นของหวานที่ดีจริงๆเลยแม่พูดแล้วก็อยากทานแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าทานบ่อยๆทานทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทานมากๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้หรือไม่ทานน้ำตาลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสะสมทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นมาได้ลงพุงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทานพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้น้ำตาลนี้ก็ทำให้อ้วนเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าลดน้ำตาลไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะผอมลงเพราะว่า
พลังงานต่างๆที่เป็นน้ำตาลสะสมเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ไปทานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะดึงในส่วนที่สะสมส่วนมากเลยก็จะอยู่ในพุงเรานี่แหละมันก็จะดึงไปถ้าเราไม่ทานหวานเนี่ยเขาก็จะดึงส่วนนี้ไปร่างกายของเราก็อาจจะผอมลงน้ำตาลต่างๆไขมันต่างๆที่ไปเกาะอยู่ตามร่างกายก็จะออกมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วออกกำลังกายไปด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแต่อย่าทานของหวานอย่าทานไขมันอะไรบ่อยเกินไปมันจะทำให้บั้นปลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานถ้าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันสูงเกิดอาการความดันขึ้นบั้นปลายชีวิตอายุเยอะแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบที่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพก่อนที่จะรับประทานของหวานอะไรต่างๆพวกนี้แต่วันนี้ไหนๆพูดถึงน้ำตาลแล้วหลายคนก็อาจจะทราบบ้างแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่4ชนิดที่เราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทั้งหมดหรืออาจจะทานโดยอ้อมก็ได้ที่เขาใส่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันนี้4ชนิดมันมีน้ำตาลอะไรบ้างฟังเพลงกันนะครับ

ผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดเครื่องรับฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราเห็นกันอยู่จะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดถ้าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือจุดร่วมที่ใช้เพิ่มรสหวานแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่ามันแตกต่างกันที่วัตถุดิบกระบวนการผลิตสีกลิ่นรสชาติความชื้นแล้วก็ลักษณะการนำไปประกอบอาหารนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยความแตกต่างก็ไม่ได้มากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูโครสแม้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจะมีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่บ้านแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้เป็นแหล่งสารอาหารหลักควรจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะเติมไปถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลทั้ง4ชนิดนั้นที่เราเคยเห็นก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรับประทานอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับประทานจะกินน้ำตาลในส่วนนี้น้ำตาลที่ว่านั้นอันดับแรกก็คือน้ำตาลใสขาวนี่แหละเป็นน้ำตาลที่ผลิตในประเทศที่ได้จากอ้อยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์กำจัดกากสีและกากน้ำตาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวมีซูโครสเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดและน้ำตาลใสขาวเนี่ยเป็นซูโครสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ตกผลึกน้ำตาลชนิดนี้นะครับน้ำตาลใสขาวเนี่ยจะมีรสหวานตรงไปตรงมาไม่มีกลิ่นกากน้ำตาลแล้วก็ละลายได้ง่ายจึงเหมาะกับการที่ไปชงเครื่องดื่มทำขนมเบเกอรี่หรือไม่ก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของน้ำตาลรบกวนรสชาติเดิมของอาหารอย่างที่สองก็คือน้ำตาลอ้อยก็มีชื่อทางการค้าว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแท้จริงก็คือน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือฟอกสีน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่แหละแต่ยังคงมีกากน้ำตาลมีสีมีกลิ่นและก็รสเฉพาะของอ้อยหลงเหลืออยู่ลักษณะทั่วไปก็คือว่ามีสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายขาวที่มาจากลำต้นของอ้อยสดเหมือนกันแต่ว่าให้รสชาติหวานใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนี่แหละจะเห็นกันชัดเจนว่าน้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้สีแตกต่างกันก็เกิดจากกระบวนการผลิตนี่แหละที่ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่3ก็คือน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ยังมีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่หรืออาจจะผลิตโดยนำกากน้ำตาลกลับมาผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตกากน้ำตาลจะทำให้น้ำตาลนั้นมีสีน้ำตาลเนื้อชิ้นจะละเอียดเหมือนทรายแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลน้ำตาลทรายแดงนี้อาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ต้องรับประทานน้ำตาลจำนวนมากจึงจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่มีความหมายซึ่งไม่คุ้มกับน้ำตาลและก็พลังงานที่ได้รับนะครับจึงไม่ควรมองว่าเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพหรือรับประทานได้ไม่จำกัดน้ำตาลพวกนี้ก็จะเหมาะการทำคุกกี้เค้กซอสหมักและก็อาหารที่ต้องการความชุ่มชื้นสีเข้มและกลิ่นคาราเมลโดยน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมักจะมีกลิ่นกากน้ำตาลชัดกว่าชนิดอ่อนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นำมาละลายน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปล่อยให้ตกผลึกช้าๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นซูโครสเหมือนน้ำตาลทรายทั่วๆไปแต่ต่างกันตรงที่กระบวนการตกผลึกตามธรรมชาติใช้เวลานานหลายวันอาจจะมีสีขาวใสหรือสีเหลืองอำพันตามวัตถุดิบปริมาณน้ำตาลและพลังงานใกล้เคียงกันไม่มีคุณสมบัติรักษาอาการร้อนในหรือบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษน้ำตาลกรวดจึงนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรซุปตุ๋นน้ำเชื่อมและก็อาหารจีนนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ค่อยๆละลายแล้วก็ไม่เพิ่มกลิ่นกากน้ำตาลมากนักแต่ถ้าเปรียบถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลทุกชนิดให้พลังงานใกล้เคียงกันเพราะว่า
มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงอาจจะมีความชื้นมากกว่าจึงอาจจะมีน้ำตาลต่อ100กรัมน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ควรคิดว่าการเปลี่ยนน้ำตาลจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลทุกชนิดยังมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ากินน้ำตาลมากๆนี้ตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไถง่ายๆแพงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเสื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการศาลจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนค่ะ

ครับผมครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการสารจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุในคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนนะครับเนื่องด้วยสารจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินตามนโยบายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายตามแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมซึ่งประสงค์ให้ประชาชนได้รับภูมิปัญญาทางกฎหมายและทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีในศาลรวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อไปติดต่อราชการศาลครับผมครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับกับผมนายพันศักดิ์น้อยบัวทิพย์ตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้จะเผยแพร่ความรู้ในส่วนของการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามคำพิพากษานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา30นะครับซึ่งตามที่เมื่อมีคดีพิจารณาเข้าสู่ศาลในส่วนของจำเลยแล้วนะครับเมื่อศาลมีคำพิพากษานะครับต้องโทษตามความผิดฐานที่ได้กระทำความผิดนะครับเมื่อมีค่าปรับนะครับในส่วนของคำพิพากษาเช่นในส่วนของถ้าศาลมีคำพิพากษานะครับไม่มีโทษจำคุกเป็นโทษปรับอย่างเดียวนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังจะได้ทราบถึงการจ่ายค่าปรับนะครับแล้วก็การร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับเมื่อมีเป็นค่าปรับในส่วนของคำพิพากษาหากจำเลยนะครับชำระค่าปรับตามคำพิพากษานะครับก็ถือเป็นการพ้นผิดนะครับตามคำพิพากษาก็คือจ่ายค่าปรับแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่หากแล้วนะครับในส่วนของจำเลยเนี่ยนะครับไม่มีเงินนะครับในส่วนของฐานะนะครับแล้วก็ในส่วนของการชำระค่าปรับไม่เพียงพอนะครับตามกฎหมายนะครับเป็นการช่วยเหลือนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา30แล้วนะครับหน่วยได้วางหลักไว้ว่านะครับในการกักขังแทนค่าปรับให้ถือนะครับอัตรา500บาทต่อ1วันนะครับหรือไม่ว่ากรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทงห้ามกักขังเกิน1ปีเว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปศาลจะให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า1ปีแต่ไม่เกิน2ปีก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของจำเลยนะครับเมื่อต้องโทษตามคำพิพากษาแล้วนะครับหากไม่มีค่าปรับตามกฎหมายแล้วต้องกักขังแทนค่าปรับไม่ใช่โทษจำคุกนะครับเป็นโทษกักขังนะครับกักขังก็คือเข้าสู่ทันทสถานเช่นกันนะครับแต่เป็นอัตราในส่วนของการแยกจำแนกนะครับเป็นการกักขังแทนค่าปรับโดยค่าปรับวันละ500บาทนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของการคำนวณนะครับระยะเวลานั้นโดยให้เริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วยและให้นับเป็น1วันโดยไม่ต้องคำนึงถึงชั่วโมงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา30ทับ1ซึ่งได้วางหลักไว้ว่าในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับผู้ต้องโทษปรับซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลนะครับและไม่มีเงินชำระค่าปรับอาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพื่อขอทำงานบริการสังคมหรือขอทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหรือถ้าความปรากฏแก่ศาลในขณะที่พิพากษาว่าผู้ต้องโทษปรับรายใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ได้และถ้าผู้ต้องโทษปรับยินยอมนะครับศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ทั้งนี้นะครับคือโทษปรับตามคำพิพากษานะครับก็จริงแล้วถ้าไม่มีค่าปรับนะครับก็ต้องเป็นการกักขังนะครับโดยแทนค่าปรับ
โดยได้วันละ500บาทแต่ผู้ต้องขังนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการขอเข้าทำงานบริการสังคมหรือด้วยความเห็นดุลพินิจของศาลท่านอาจจะให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับก็ได้นะครับโดยจะได้วันละ500บาทเช่นกันนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการพิจารณาคดีในการพิจารณาของผู้ต้องโทษนะครับเมื่อศาลได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินประวัติและสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับท่านผู้พิพากษานะครับจะใช้ดุลพินิจเห็นสมควรนะครับศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้ดุลพินิจนะครับของศาลท่านนะครับโดยให้กำหนดพฤติการนะครับในการทำงานบริการสังคมนะครับทำงานสาธารณประโยชน์โดยให้การควบคุมอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานคุมประพฤตินะครับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐหรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคมการกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลนะครับกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับศาลกำหนดลักษณะหรือประเภทของงานผู้ดูแลการทำงานนะครับวันเริ่มทำงานระยะเวลาการทำงานจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็น1วันในการทำงานนะครับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศาลท่านจะใช้ดุลพินิจในลักษณะของผู้ต้องหานะครับก็จะดูทั้งประวัตินะครับการทำงานนะครับความสามารถนะครับโดยคำนึงถึงเพศอายุนะครับประวัติการนับถือศาสนาความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะจิตนิสัยอาชีพที่ดำรงในปัจจุบันและสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหรือสภาพความผิดของผู้ต้องโทษนะครับประกอบด้วยเพื่อเป็นเงื่อนไขในการให้ผู้ต้องโทษนะครับทำงานบริการสังคมนะครับเพื่อฟื้นฟูแก้ไขนะครับป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหานะครับหรือจำเลยเนี่ยกระทำความผิดซ้ำอีกนะครับก็ในส่วนของจำเลยเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในดุลพินิจของศาลท่านว่าจะอนุญาตให้ไม่ต้องขังนะครับแทนค่าปรับก็ได้นะครับหรือนะครับจะให้ขังแทนค่าปรับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติการของคดีที่จำเลยได้กระทำผิดนะครับในส่วนของยาเสพติดถ้ากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ก็เป็นเรื่องของศาลท่านเพราะว่าการกระทำความผิดแล้วไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ก็อาจจะเป็นการกักขังแทนค่าปรับนะครับคือต้องเข้าสู่ทันตสถานนะครับแต่ผู้กระทำความผิดเพิ่งกระทำผิดครั้งแรกนะครับก็เป็นผู้สารท่านในการดูแลประวัตินะครับดูการนับถือศาสนาสุขภาพจิตนะครับแล้วก็อาชีพที่จำเลยได้ทำในปัจจุบันนะครับถ้าภายหลังนะครับความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมหรือการทำสาธารณประโยชน์ของผู้ต้องโทษปรับได้เปลี่ยนแปลงไปศาลท่านอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่กำหนดไว้นั้นก็ได้นะครับตามที่เห็นสมควรในการกำหนดระยะเวลาแทนค่าปรับนะครับก็ท่านจะให้นะครับเปลี่ยนเงื่อนไขในให้ผู้ต้องโทษนะครับหรือจำเลยตามคำพิพากษาเนี่ยครับทำงานอย่างอื่นนะครับหรือนะครับหากผู้ต้องโทษอย่างจำเลยท่านอนุญาตให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับแต่ไม่ไปทำงานนะครับไม่พบพนักงานกุพฤตนะครับผิดเงื่อนไขจนถึงกระทั่งเจ้าพนักงานกุพฤตรายงานต่อศาลว่าจำเลยในคดีนี้นะครับไม่มาศาลไม่มาทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับไม่พบพนักงานกุพฤตนะครับศาลท่านอาจจะเปลี่ยนจากให้การให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับเป็นโทษกักขังแทนค่าปรับนะครับก็ได้นะครับทั้งนี้ก็
จำเลยเมื่อได้รับโอกาสแล้วนะครับก็พยายามประพฤตินะครับและไปทำงานบริการสังคมตามในส่วนของที่เจ้าพนักงานประพฤติกำหนดนะครับตามเงื่อนไขนะครับตามความสามารถตามที่ศาลท่านมีคำสั่งนะครับนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผู้ต้องโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1 ซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลนะครับและไม่มีเงินชำระค่าปรับนะครับศาลจะมีคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับมี2กรณีคือ1 นะครับเมื่อศาลสอบถาม และแจ้งสิทธิ์นะครับแก่ผู้ต้องโทษปรับนะครับว่ามีเงินชำระค่าปรับหรือไม่ผู้ต้องโทษปรับต้องการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับหรือไม่นะครับก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามแบบบส.1โดยศาลจะกำหนดให้ช่วยเหลือในส่วนของให้เจ้าหน้าที่ศาลช่วยเหลือในการจัดทำทะประวัตินะครับเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลนะครับซึ่งศาลจะมีคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมได้เลยโดยไม่ต้องนำตัวไปกักขังก็ได้นะครับ ครับผมผู้ต้องโทษปรับที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับแต่ไม่มีเงินค่าปรับนะครับมีความประสงค์จะทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับในภายหลังนะครับสามารถยื่นคำร้องขอนะครับต่อศาลโดยให้เจ้าหน้าที่ศาลนะครับตามแบบฟอร์มนะครับในส่วนของประชาสัมพันธ์ศาลนะครับโดยยื่นคำร้องขอความต้องการขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลงในแบบคำร้องแล้วยื่นต่อศาลเพื่อขอศาลท่านพิจารณาหรือมีคำสั่งนะครับต่อไปก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้การอนุญาตหรือไม่นะครับศาลท่านจะพิจารณาจากอะไรนะครับศาลท่านจะพิจารณาจากฐานะนะครับประวัติส่วนตัวครอบครัวสภาพแวดล้อมประวัติการกระทำความผิดและสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับนะครับความสามารถนะครับรวมถึงประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการทำงานบริการสังคมนะครับหน้าที่ของผู้ดูแลในกลุ่มของผู้ต้องโทษปรับนะครับที่จะเป็นผู้ดูแลจำเลยนะครับในการทำงานบริการสังคมนั้นศาลจะสั่งให้เจ้าพนักงานประพฤตินะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อจำกัดการดูแลนะครับให้ผู้ต้องโทษปรับกระทำงานตามในส่วนของที่ได้รับมอบหมายนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของการกำหนดประเภทของงานและระยะเวลาการทำงานนั้นนะครับพิจารณาจากอะไรนะฮะท่านจะพิจารณาจากอายุประวัติการทำงานการนับถือศาสนานะครับแล้วก็ในส่วนของผลประโยชน์ในการที่จะได้รับแก่องค์กรหน่วยงานนะครับสาธารณประโยชน์การกุศลนะครับการทำงานบริการสังคมเมื่อทำงานครบ2ชั่วโมงจะเป็นการทำงานบริการสังคมเท่ากับ1วันคือ2ชั่วโมง1วันนะครับไม่ได้ทั้ง24ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับ1วันนะครับก็คือทำงานบริการสังคม2ชั่วโมงนะครับการทำงานบริการสังคมนะครับ2ชั่วโมง1วันเป็นจำนวนเงิน500บาทนะครับเช่นผู้ต้องขังนะครับต้องโทษปรับ 5,000 บาทต้องทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ10วันนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ2ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับจะทำงาน1วัน 4-5 ชั่วโมงนะครับแต่ก็กำหนดเป็น2ชั่วโมงก็คือ1วันทุกครั้งก็คือเป็นนับเป็นวันนะครับจะเอาจำนวนชั่วโมงมาคำนวณเป็นวันไม่ได้นะครับตามประเภทของงานบริการสังคมที่กำหนดไว้ตามคำสั่งศาลนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับลักษณะประเภทของงานนะครับในการทำงานบริการสังคมนะครับก็คือ1งานช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงแก่คนพิการคนชราเด็กกำพร้าหรือผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาลนะครับ2งานวิชาการหรืองานสถานบริการการศึกษาครับเช่นการสอนหนังสือการแปลเอกสารการจัดหมู่ในห้องสมุดนะครับการค้นคว้าวิจัยนะครับ3งานวิชาชีพวิชาชีพก็คืองานช่างนะครับงานฝีมืองานเชี่ยวชาญงานช่างยนต์งานคอมพิวเตอร์งานก่อสร้างนะครับวิชาชีพนะครับต่างๆนะครับ4
งานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เช่นการทำความสะอาดนะครับการพัฒนาสาธารณประโยชน์งานปลูกป่างานจราจรนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้ต้องโทษปรับนะครับก็ดูความเหมาะสมของตัวเองและยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับในการขอเข้าทำงานบริการสังคมแต่ก็ปรับต่อศาลให้ศาลท่านใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่นะครับการทำงานบริการสังคมนะครับแต่ก็ปรับเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินชำระค่าปรับได้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดด้วยการทำงานประโยชน์การทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนะครับยังเป็นการฝึกวินัยความรับผิดชอบการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องโทษปรับและการเปิดโอกาสให้ชุมชนนะครับมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพฤติกรรมนิสัยของผู้ต้องโทษปรับนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะและภาระนะครับของรัฐในการดูแลผู้ต้องโทษปรับที่ถูกต้องขังคือให้อยู่ในสังคมต่อไปเพื่อดีกว่าเข้าต้องขังในทันตสถานนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะในส่วนของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เพิ่มช่องทางการบริการแก่ผู้ติดต่อราชการศาลนะครับโดยให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโดยเพิ่มช่องทางการบริการผ่านระบบ QR Code นะครับหนึ่งก็คือการนัดหมายบริการล่วงหน้าในการขอนะครับตรวจสำนวนขอกระดาษเอกสารการยื่นคำร้องนะครับผ่านระบบ QR Code นะครับสองการสอบคดีนะครับยืนยันวันนัดตัวท่าน ท่านจะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนะครับโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลนะครับและทั้งนี้นะครับศาลยังมีการช่วยเหลือในการนัดไกลเกี่ยผ่านระบบ QR Code นะครับทั้งนี้ด้านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือท่านมีเหตุสงสัยนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์ครับ044-613-977นะครับต่อ100ในส่วนของส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณท่านทางสถานี FM 101.75 MHz นะครับที่เอื้อ เวลาให้แก่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้เผยแพร่ความรู้กฎหมายให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันใหม่ครั้งหน้าในวันพฤหัสบดีวันที่5พฤศจิกายน2519นะครับขอขอบพระคุณครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสันทองรายงาน
4: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางข้อแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115 จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
7: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆที่เราจะนำมาเรื่องใกล้ตัวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทุกวันครับขณะนี้เวลา10:15 นนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางคลื่น AM 101.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับรายการที่จะตั้งใจนำเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองมาพูดคุยเรื่องของให้มันเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆเนาะเพราะว่าเรื่องสุขภาพไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยากครับและเป็นความรู้นะครับที่ไม่ควรอยู่ในเฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นกระผมนายอัธพลเพชรเลิศนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับและก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดช่วงเวลาตั้งแต่10:00 นเป็นต้นไปจนถึง11:00 นเลยครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางข้อมูลที่มากมายนะครับเปิดโทรศัพท์มาก็เพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถเจอทั้งข่าวสุขภาพคำแนะนำในการดูแลตัวเองการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอาหารเสริมหรือข้อมูลต่างๆมากมายครับบางเรื่องก็เป็นประโยชน์แต่บางเรื่องก็อาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การดูแลสุขภาพนั่นก็คือรู้จักการเลือกข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยมีความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมรู้ว่าอะไรควรทำรู้ว่าอะไรควรหลีกเลี่ยงและสิ่งที่สำคัญเมื่อไหร่ที่เราควรจะไปพบแพทย์ครับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจึงอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งช่องทางในการส่งต่อข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหรือการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยสิทธิหรือว่าบริการสุขภาพรวมไปถึงข่าวสารที่จะเป็นบริการต่างๆของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่อยากจะให้ประชาชนได้รับทราบนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเราจะนำมาพูดคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องมีพื้นฐานของการแพทย์ที่ใครก็ฟังได้เนาะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเรื่องของสุขภาพที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงและนำกลับมาบอกต่อคนในครอบครัวได้นั่นเองครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะกำลังทำงานบ้านอยู่นะครับหรือกำลังเตรียมอาหารหรือกำลังเดินทางหรือกำลังทำงานอยู่ในสำนักงานครับหรือว่าใครกำลังพักผ่อนอย่ายุ่งสายๆก็ขอให้รายการเรื่องน่ารู้จุดชนของเราได้เป็นอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทางในการนำสาระดีๆมาเติมเต็มทุกท่านเพราะว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการที่เรามาโรงพยาบาลครับแต่มันเริ่มต้นจากวันที่เรารู้จักการดูแลตัวเองและบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะครับเพียง1อย่างในวันนี้อาจจะช่วยให้เราสุขภาพดีในวันข้างหน้าดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาละครับสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับเราก็อยากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันในรายการครับขอให้คุณผู้ฟังติดตามฟังรายการของเราตลอด15 นาทีนี้นะครับกับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทาง FM 101.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กับกระผมครับและมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการของเรากันก่อนครับ

าสู่ช่วงนี้ของรายการของเรานะครับช่วงแรกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเจอเหมือนกันครับนั่นก็คือพอถึงเวลานอนกลับไม่นอนนอนพลิกไปพลิกมาหลับๆตื่นๆหรือบางคนหลับได้แต่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนเรายังนอนไม่เต็มอิ่มครับจนบางครั้งเนี่ยต้องพึ่งโทรศัพท์มือถือเปิดคลิปเปิดเพลงหรือเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไปครับแต่คุณผู้ฟังครับเรามีวิธีง่ายอย่างนึงที่สามารถช่วยส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายครับเพราะนะครับแต่คำถามก็คือออกกำลังกายแบบไหนถึงจะช่วยให้นอนหลับได้ดีครับวันนี้เราลองมาคุยกันในแบบให้เป็นวิธีเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีความแข็งแรงและมีส่วนช่วยในคุณภาพของการนอนที่ดีมากขึ้นครับไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักจนเกินไปครับแค่ขยับให้มากขึ้นและทำอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วตัวอย่างเช่นง่ายๆครับคือการเดินเร็วเดินในที่สาธารณะเดินรอบบ้านเดินบนลู่วิ่งหรือแม้กระทั่งเดินไปทำงานบางช่วงครับหากสะดวกและปลอดภัยเดินให้หัวใจเต้นได้เร็วขึ้นเล็กน้อยรู้สึกเหนื่อยพอประมาณแต่ยังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนี่ก็คือการออกกำลังกายแบบหนึ่งแล้วนะครับและอีกอย่างนึงที่ทำได้ง่ายก็คือเรื่องของการปั่นจักรยานครับถ้าใครชอบกิจกรรมที่สนุกขึ้นหน่อยก็จะเป็นเต้นแอโรบิกนะครับเต้นตามเพลงหรือออกกำลังกายแบบที่เราชอบก็ได้ครับหลักสำคัญคือเลือกกิจกรรมที่เราทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะการออกกำลังกายที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายที่หนักที่สุดครับแต่มันคือการออกกำลังกายที่เราทำได้ดีและทำได้อย่างสม่ำเสมอครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญถูกต้องไหมครับควรจะเลือกการออกกำลังกายตอนไหนนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะจัดเวลาการออกกำลังกายในช่วงกลางวันช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นไม่ให้ใกล้การนอนหลับจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าออกกำลังกายหนักจนเกินไปเวลาช่วงใกล้เข้านอนร่างกายก็เขาเรียกว่าจะอยู่ในสภาวะตื่นตัวครับทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกหลับได้ยากดังนั้นคุณผู้ฟังที่ตั้งใจฟังหรือว่าตั้งใจออกกำลังกายเพื่อช่วยเหลือการนอนก็ควรที่จัดเวลาให้เหมาะสมกับตัวเองเช่นตอนเช้าตอนพักกลางวันหรือตอนเย็นส่วนก่อนนอนก็อาจจะเลือกกิจกรรมเบาๆเช่นการยืดเหยียดร่างกายเบาๆหรือว่าการผ่อนคลายร่างกายนั่นเองครับและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้ครับก็คืออย่าคิดว่าการออกกำลังกายแค่วันเดียวแล้วจะคืนนี้เราจะหลับได้ทันทีสุขภาพการนอนนะครับก็เหมือนการสร้างสุขภาพด้านอื่นๆครับต้องอาศัยความสม่ำเสมอวันนี้เดินวันพรุ่งนี้เดินวันต่อๆมาก็ยังคงขยับร่างกายอย่างเหมาะสมทำให้เป็นกิจวัตรร่างกายก็จะค่อยๆได้รับประโยชน์และนอกจากนั้นการออกกำลังกายแล้วอย่าลืมดูแลเรื่องอื่นๆควบคู่ไปด้วยครับพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลาก่อนนอนลองลดการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหลีกเลี่ยงกาแฟชาหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเวลาใกล้นอนครับเพราะอาจจะทำให้เราหลับยากและสร้างปัญหาหรือว่าสร้างบรรยากาศของห้องนอนให้มืดเงียบแล้วครับเพื่อเป็นการสร้างความเหมาะสมในการพักผ่อนเนาะเพราะว่าการนอนที่ดีนะครับไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวครับแต่ว่ามันเกิดจากการดูแลหลายๆอย่างประกอบกันนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับถ้าใครกำลังรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยนอนไม่ค่อยดีเลยนะครับวันนี้ลองเริ่มต้นง่ายๆครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพงไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักจนหมดแรงเพียงแค่ลุกขึ้นเดินให้มากขึ้นขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จัดเวลาในการออกกำลังกายให้เหมาะสมครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพของการนอนได้ครับแต่หากว่าคุณผู้ฟังมีปัญหานอนไม่หลับต่อเนื่องกันเป็นเวลานานครับหรือนอนกรนเสียงดังมีสะดุ้งตื่นหรือเหมือนหายใจไม่ออกหรือหยุดหายใจขณะหลับนะครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นง่วงผิดปกติในตอนกลางวันหรือมีอาการรบกวนต่างๆก็สามารถมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้นะครับเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันพวกคลินิกนอนกรนนะครับคลินิกการนอนหลับอะไรพวกนี้ครับมีเหมือนกันก็สามารถเข้ามารับการประเมินได้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องเล็กๆนะครับที่เราเนี่ยควรที่ต้องปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับการประเมินหาสาเหตุและคำแนะนำที่เหมาะสมครับอย่างแรกเช่นก็คือเหนือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสองเลือกการทำกิจกรรมที่ทำได้จริงเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานหรือกิจกรรมที่เราชอบเนาะถัดมาก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักนะครับช่วงเวลาใกล้นอนหากเราทำมันอาจจะทำให้เราตื่นตัวเกินไปทำให้เราหลับยากครับและข้อ4ครับนั่นคือการดูแลเรื่องของพฤติกรรมการนอนควบคู่กันไปนะครับจำง่ายๆเลยว่ากลางวันขยับกลางคืนพักเนาะนะครับออกกำลังกายให้เหมาะสมดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักอย่างเต็มที่เพียงเท่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆนะครับที่สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเรื่องสุขภาพใกล้ตัวที่เราอยากจะให้ทุกคนเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายแบบไหนเนาะสามารถช่วยให้การนอนของเราดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้
้เราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาติดตามรายการกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนครับ

กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับช่วงนี้เราก็อยากจะพูดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจช่วงเทศกาลกินเจนั่นก็คือกินเจอย่างไรให้ดีต่อกายและใจนะครับสำหรับหลายๆคนเนาะช่วงนี้นะครับกินเจก็ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่อาหารที่เรารับประทานเท่านั้นแต่ยังคงถึงช่วงเวลาที่ได้ฝึกตัวเองเรื่องของการกินการใช้ชีวิตแล้วก็การทำจิตใจให้สงบนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าการกินเจที่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่แค่งดเนื้อสัตว์แล้วจบครับแต่เรายังต้องใส่ใจไปถึงสิ่งที่เรากินเข้าไปด้วยทดแทนสารอาหารที่ร่างกายต้องการได้หรือเปล่านะครับถ้าการเลือกอาหารที่ไม่เหมาะสมกินแต่แป้งของทอดหรืออาหารเจสำเร็จรูปที่มีไขมันแล้วก็โซเดียมสูงถึงจะเป็นอาหารเจก็ไม่ได้ความหมายความว่าเรามันจะดีต่อสุขภาพเสมอไปนะครับดังนั้นวันนี้มีข้อความที่เราอยากจะมาฝากกันข้อแรกครับคือการที่อยากจะฝากเราคือกินเจนะครับกินให้มันหลากหลายเนาะในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยควรจะเลือกอาหารที่มีความหลากหลายทั้งข้าวหรือธัญพืชผักผลไม้ถั่วรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นและเพียงพอโดยเฉพาะโปรตีนครับหลายคนอาจจะพอหยุดกินเนื้อสัตว์ก็อาจจะกังวลว่าแล้วจะกลับไปกินเอาโปรตีนจากไหนจริงๆแล้วนะครับก็มีแหล่งโปรตีนจากพืชหลายชนิดเช่นกันครับเช่นเต้าหู้ถั่วต่างๆถั่วเหลืองก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเลือกสลับกินกันไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องกินเมนูเดิมทุกวันนะครับมาถึงข้อที่2ครับผักเยอะขึ้นนะครับแต่ต้องเลือกวิธีปรุงให้ดีครับช่วงกินเจถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะเพิ่มผักในมื้ออาหารครับผักหลากหลายสีให้มากขึ้นเนาะทั้งผักใบเขียวใบแดงใบเหลืองใบสีส้มหรือสิ่งที่เราต้องระวังมากอาหารเจบางชนิดอาจจะใช้วิธีทอดผัดน้ำมันนะครับหรือมีเครื่องปรุงค่อนข้างมากครับดังนั้นถ้าเลือกได้ก็เลือกเมนูที่เป็นต้มลวกนึ่งหรือเป็นเมนูที่ผัดน้ำมันหอยเพราะว่าคำว่าเจเนี่ยไม่ได้แปลว่าแคลอรี่ต่ำนะครับหรือโซเดียมต่ำเสมอไปโดยเฉพาะอาหารเจแปรรูปเช่นหมูเจไก่เจลูกชิ้นเจหรืออาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับก่อนรับประทานลองดูฉลากสินค้าสักนิดนึงนะครับเลือกให้เหมาะสมแล้วก็กินในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะครับมาถึงข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการระวังเค็มหวานมันนะครับอาหารเจบางชนิดมีรสชาติจัดนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยเนาะเพราะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีอิ๊วนะครับเต้าเจี้ยวซอสหรือเครื่องปรุงต่างๆถ้ารับประทานมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดโซเดียมสูงได้นะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวครับเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตหรือโรคหัวใจควรที่จะใส่ใจเรื่องของอาหารแล้วก็ปริมาณโซเดียมเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ถ้าหากมีข้อจำกัดด้านอาหารจากแพทย์นะครับก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือกินเจให้พอดีครับบางคนจะคิดว่าเมื่อเป็นอาหารเจสามารถกินได้มากขึ้นเพิ่มข้าวหลายจานนะครับเลือกรับประทานของทอดอีกหน่อยนะครับขนมหวานอีกนิดรวมกันแล้วก็อาจจะไม่นิดนะครับเพราะว่าพลังงานที่เราเพราะพลังงานก็ยังเป็นพลังงานเดิมดังนั้นไม่ว่าจะกินเจหรือไม่กินเจสำคัญที่สุดก็คือกินให้พอดีและก็สมดุลนั่นเองครับสิ่งสุดท้ายครับการกินเจไม่ได้พูดดูแลเพียงแค่กายนะครับแต่ยังเป็นโอกาสที่เราจะดูแลเรื่องของจิตใจด้วยนะครับลองใช้เวลาในการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลดความเร่งรีบกินอย่างมีสติพูดจาดีๆกับคนรอบข้างลดความเครียดทำจิตใจให้สงบแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นครับเพราะว่าบางครั้งการมีสุขภาพดีไม่ได้เกิดจากอาหารบนจานเพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากความสุขและก็ความสบายใจของเราด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับจำง่ายๆเลยกินเจให้ดีต่อกายและใจครับวันนี้ก็อยากจะมาฝากกันง่ายๆครับครบหลากหลายพอดีมีสติครับครบในที่นี้ก็คือครบนะครับเลือกอาหารให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นให้มันครบ5หมู่นะครับหลากหลายนะครับถัดมาหลากหลายก็คือสลับแหล่งโปรตีนจากพืชแล้วก็กินผักผลไม้หลายชนิดครับพอดีก็คือลดหวานมันเค็มแล้วก็ไม่เลือกกินของทอดแล้วก็ของแปรรูปมากเกินไปและมิติครับก็คือทั้งสติในการตั้งสติในการเลือกอาหารแล้วก็ตั้งสติในการใช้ชีวิตนั่นเองครับการกินเจครั้งนี้นะครับนอกจากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลกินเจกินอย่างพอดีเลือกอย่างมีสติและดูแลกายและใจให้แข็งแรงนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนครับ

มากันต่ออีกช่วงของรายการของเราครับช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับหลากหลายครอบครัวครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมนั่นก็คือโรคผิวหนังที่มากับน้ำท่วมนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลในเรื่องของการเดินทางเรื่องของบ้านเรื่องของความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้านะครับแต่มีอีกเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นคือผิวหนังของเราครับเพราะน้ำท่วมที่เป็นน้ำท่วมขังอาจจะมีสิ่งสกปรกเชื้อโรคสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆและเมื่อผิวหนังของเราต้องไปสัมผัสกับน้ำนั้นเวลานานๆครับโดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้าและขาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผิวหนังตามมาได้เช่นกันครับอาการที่พบได้บ่อยเลยอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของผิวหนังเปื่อยคันแดงหรือว่าเกิดผื่นโดยเฉพาะคนที่ต้องลุยน้ำเป็นเวลานานเมื่อน้ำทำให้ผิวหนังชื้นแล้วก็จะเปื่อยนะคะผิวก็จะสูญเสียความแข็งแรงแล้วก็จะเกิดอาการระคายเคืองขึ้นได้นั่นเองครับบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากอาการคันเล็กๆแล้วเกาพอเกาเนี่ยผิวก็ถลอกเมื่อเจอแผลนะครับเชื้อโรคที่มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายก็เป็นอีกหนึ่งนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องของเชื้อราที่ผิวหนังนะครับโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าซึ่งเป็นบริเวณที่อับชื้นต้องใส่พวกรองเท้าที่กันเปียกนะครับหรือรองเท้าที่อยู่ได้ในน้ำเวลานานๆอาการคันแดงลอกหรือผิวหนังแตกร้านก็จะหายไปนั่นเองครับดังนั้นหลังจากที่เราสัมผัสน้ำท่วมสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้เท้าเปียกเป็นเวลานานครับเมื่อกลับถึงบ้านควรจะรีบล้างเท้าแล้วก็ล้างผิวหนังที่มีการสัมผัสน้ำด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ครับแล้วเช็ดให้แห้งเนาะโดยเฉพาะบริเวณนิ้วซอกเท้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่เปียกน้ำก็ควรที่จะเปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดไม่ควรใช้ซ้ำนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเรามีบาดแผลที่ผิวหนังอยู่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่าแผลเปิดอาจจะส่งผลให้เกิดช่องทางที่เชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายได้ดังนั้นความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำนะครับต้องเดินลุยน้ำจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะต้องสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมโดยตรงครับโดยแต่ละอย่างน้องก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องสำคัญมากหลังจากที่เรามีการสัมผัสน้ำท่วมแล้วเกิดอาการผิดปกติเช่นผิวหน้าบวมแดงราร้อนบริเวณหน้าเนาะแล้วก็ปวดขึ้นมาทันทีนะครับมีหนองมีแผลที่เกิดขึ้นได้ไม่ดีมากนะครับมีไข้หรือว่ามีอาการเจ็บป่วยใดๆร่วมด้วยเนาะนะครับก็อย่าซื้อยามาทานเองนะครับจนปล่อยให้อาการลุกลามมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นครับเช่นผ้าตัวรองผ้าเช็ดตัวรองเท้าหรือว่าของที่มีการสัมผัสผิวโดยตรงนะครับอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงเป็นการระวังไข้หรือเป็นการเขาเรียกว่าไม่มีแค่ระวังน้ำสูงหรือว่ากระแสน้ำนะครับแต่ก็ยังรวมไปถึงการดูแลผิวหนังที่เป็นสุขอนามัยของเราโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวครับก็ควรที่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จำไว้นะครับว่าน้ำลดแล้วไม่ได้หมายความว่าความจะเสี่ยงมันจะไม่หมดไปทันทีนะครับหลังน้ำลดก็ต้องเฝ้าระวังอีกทีนึงเรื่องของสิ่งสกปรกเชื้อโรคสัตว์อันตรายแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจจะตกค้างอยู่ในถังน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับช่วงนี้น้ำท่วมดูแลบ้านอย่าลืมดูแลผิวของเราด้วยนั่นเองนะครับก็ปกป้องไว้ก่อนเนาะนะครับการดูแลสุขภาพรักษาความปลอดภัยให้ห่างไกลจากความผิดปกตินะครับก็อย่าปล่อยทิ้งไว้เนาะควรที่จะต้องรีบมาพบแพทย์ตามที่แพทย์ได้แจ้งไว้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามช่วงท้ายรายการครับ

และมาถึงช่วงท้ายของรายการครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับโรงพยาบาลบุรีรัมย์มาฝากกันเนาะข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้รับบริการทราบว่ากลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานนะครับจากเดิมที่อยู่ตรงอาคารสุพรรณิกาชั้น2ครับตอนนี้ย้ายสถานที่ไปแห่งใหม่นะครับคืออาคารชีวะเวชกรรมฝั่งประตู4ทางทิศตะวันตกนั่นเองครับโดยเริ่มให้บริการณสถานที่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นสำหรับผู้ฟังนะครับที่มีนัดหมายหรือมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการจากกลุ่มงานอาชีวะโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอให้ตรวจสอบสถานที่ให้บริการใหม่นะครับแล้วก็เดินทางไปยังอาคารอาชีวะฝั่งประตู4ทางทิศตะวันตกเพื่อความสะดวกและนะครับในการรับบริการนั่นเองครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรที่เบอร์044615002ต่อ2087ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ากลุ่มงานอาชีวะโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากอาคารสุพรรณิกาชั้น2ไปที่อาคารอาชีวะเวชกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์บุโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับสำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางมารับบริการก็อย่าลืมเช็คสถานที่ก่อนนะครับที่จะเดินทางนะเนาะเพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่เสียเวลาในการติดต่อราชการนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวที่นำมาฝากกันเนาะนะครับนะครับและแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการของเราวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่องมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปิดท้ายนะครับช่วงปิดรายการของกันนะครับนะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเริ่มต้นจากตัวเราในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้กระผมนายอัธพลเป็นเลิศนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณทุกฟังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางคลื่นเอ็ม175เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะนำเรื่องราวที่ฝากมาไว้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราดูแลตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจบการจัดก่อนจากการในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับรู้ก่อนป้องกันได้ดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่วันนี้ครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าครับเวลา 10:15 นทาง FM 101.5 MHz นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านผู้อำนวยการสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเราได้มาร่วมนะครับเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมอัธพลเพชรเลิศนักประชาสัมพันธ์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ081725662สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้นะครับก็มาพบกับรายการนะครับห่วงใยปันสุขนะครับสู่คนพิเศษนะครับในวันนี้ครับสวัสดีครับผมครูมาวินครับแล้วก็คุณครูแฟงครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมพวกเราสองคนนะครับก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับในหัวข้อนะครับเรื่องการขยับร่างกายนะครับกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับผมครับก็ดูพูดเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับครูแฟงครับในวันนี้นะครับคุณครูแฟงก็จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับคุณครูแฟงสุดหล่อของเรานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับคำถามแรกเลยนะครับครูแฟงทุกท่านนะครับอยากทราบว่าทำไมเด็กควรขยับร่างกายครับ
1: ครับมาวินครับสำหรับการขยับร่างกายนะครับของเด็กพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าครูนะครับ
0: ครับ
1: การขยับร่างกายนะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะเด็กนะครับที่มีความจำเป็นพิเศษนะครับแต่ละคนก็คือจะมีความแตกต่างกันนะครับทั้งด้านร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวการทรงตัวแล้วก็การประสานงานของกล้ามเนื้อนะครับรวมถึงการรับรู้การตอบสนองต่างๆครับ
0: ครับ
1: ครับการให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมนะครับจะช่วยให้เด็กนะครับส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะครับได้หลายๆด้านนะครับเช่นการทรงตัวนะครับการประสานงานระหว่างตากับมือนะครับแล้วก็การควบคุมร่างกายครับนอกจากนี้นะครับยังเชื่อมโยงไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆด้วยนะครับเช่นการเดินนะครับการหยิบจับสิ่งของ
0: คร
1: ับการแต่งตัวการรับประทานอาหารหรือกิจกรรมต่างๆครับที่เด็กๆทำสามารถทำได้ด้วยตนเองครับ
0: ครับผมแสดงว่านะครับการขยับร่างกายนะครับเราไม่ได้มีแค่เป้าหมายเรื่องสุขภาพอย่างเดียวใช่ไหมครับครูแฟงแต่เรายังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆของเด็กด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือเราสามารถนำการเคลื่อนไหวนะครับของในรูปแบบต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: เป็นการละเล่นนะครับได้ด้วยเช่นเด็กนะครับจะมีการเรียนรู้แล้วก็จะมีความสนใจนะครับในการเล่นมากเป็นพิเศษนะครับก็จะมีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมง่ายๆที่สามารถจัดทำได้ที่บ้านครับครูแฟงเป็นคำถามแทนผู้ปกครองแล้วกันครับว่าเราสามารถจัดกิจกรรมต่างๆที่บ้านได้อย่างง่ายๆนี้อย่างเช่นกิจกรรมอะไรบ้างครับครูแฟงครับ
1: ครับผมครับกิจกรรมนะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงเลยนะครับก็สามารถหาได้ตามบ้านของเรานะครับสิ่งของเหลือใช้นะครับที่มีตามบ้านนะครับกิจกรรมที่อยากจะแนะนำเลยก็คือกิจกรรมง่ายๆนะครับเดินตามเส้นครับ
0: ครับ
1: ผู้ปกครองสามารถใช้เทปกระดาษนะครับหรือว่าเทปกาวติดตามพื้นนะครับหรือจะมีเชือกนะครับตามบ้านน่าจะมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็วางตามพื้นนะครับให้เด็กเดินตามเส้นหรือว่าตามเทปกาวที่เราติดไว้นะครับก็จะเป็นการฝึกการทรงตัวควบคุมการเดินทางครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็การทำตามคำสั่งง่ายๆครับคุณมารินครับ
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่เด็กครับสามารถเดินได้แล้วแต่ว่าเราสามารถเพิ่มความระดับที่มันยากขึ้นเพิ่มเติมเนี่ยครับเราสามารถจัดกิจกรรมยังไงได้บ้างครับครูแฟง
1: ในส่วนนี้นะครับก็สามารถเพิ่มนะครับกิจกรรมถ้าเด็กสามารถเดินได้เป็นเส้นตรงแล้วนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มกิจกรรมให้เป็นอาจจะเป็นเส้นโค้งนะครับหรือว่าเพิ่มจุดแวะต่างๆนะครับแบบแวะจุดที่1ให้เด็กยกมือนะครับ หรือว่าแวะจุดที่2ให้เด็กยกขา2ข้างทีละข้างอย่างนี้นะครับ
0: แสดงว่ากิจกรรมที่นำมาแนะนำเบื้องต้นเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้อุปกรณ์ทั่วไปภายในบ้านได้นะครับท่านผู้ปกครองก็ผู้ปกครองนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่มีราคาแพงนะครับแต่คือการเลือกกิจกรรมนะครับที่เหมาะสมกับเด็กนะครับแล้วก็เด็กนะครับเล่นอย่างปลอดภัยนั่นเองครับผม
1: ครับก็จะมีอีกกิจกรรมนึงนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือการโยนบอลลงตะกร้านะครับก็หรือว่ากล่องนะครับตามบ้านก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับเนาะ
0: ครับ
1: ครับก็ให้เด็กหาลูกฟุตบอล
0: ครับ
1: ให้มีขนาดที่พอเหมาะกับมือเด็กนะครับที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ให้เด็กฝึกโยนลงตะกร้าครับ ก็จะเป็นการฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตานะครับก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อแขนด้วยครับ
0: โอ้ดีเลยครับผมก็นอกจากกิจกรรมที่ครูแฟงแนะนำมาแล้วครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้นะครับนอกจากนี้ก็คือมีกิจกรรมอะไรที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำบางจับประจำวันได้บ้างครับครูแฟงครับ
1: ในส่วนของชีวิตประจำวันนะครับก็จะมีหลายกิจกรรมเลยนะครับให้เด็กได้เคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับเนาะเช่นให้เด็กได้ช่วยเก็บของในบ้านนะครับนำของที่เล่นแล้วไปเก็บเข้าที่เดิมนะครับการรดน้ำต้นไม้ช่วยผู้ปกครองเช็ดโต๊ะพับผ้าหรือว่าการเดินไปหยิบจับสิ่งของตามที่ผู้ปกครองวานให้เด็กไปหยิบอย่างเงี้ยนะครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวอยู่แล้วครับแล้วก็ยังช่วยฝึกในเรื่องของความรับผิดชอบการช่วยเหลือตนเองแล้วก็การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมครับคุณวินครับ
0: เออดีเลยครับแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องรอถึงเวลาออกกำลังกายนะครับแต่เราสามารถที่จะสอดแทรกนะครับการใช้การเคลื่อนไหวเข้าไปในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วครับถูกต้องนะครับก็ผมอยากจะฝากผู้ปกครองนะครับว่าในกิจกรรมเล็กๆพวกนี้นะครับก็ไม่อยากจะให้ผู้ปกครองมองข้ามถึงความสำคัญของมันไปนะครับเพราะว่าเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษนะครับก็ต้องการที่จะฝึกซ้ำๆนะครับอย่างสม่ำเสมอครับสามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วก็นำทักษะที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไปใช้ต่อยอดไปในอนาคตครับ
0: ครับผมก็อีกคำถามนึงนะครับที่ผู้ปกครองน่าจะพบกันบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าเด็กไม่อยากทำกิจกรรมหรือว่าเด็กไม่สนใจที่จะทำกิจกรรมหรือเด็กปฏิเสธนะครับเราควรทำอย่างไรบ้างครับครูแฟง
1: ครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือไม่ควรที่จะไปบังคับเด็กนะครับเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความรู้สึกในด้านลบนะครับเกิดความกลัวนะครับต่อกิจกรรมครับเราควรดูว่าเด็กสนใจในเรื่องอะไรครับแล้วก็นำสิ่งนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เราจะพาเด็กทำครับเช่นถ้าเด็กชอบรถเนี่ยครับอาจจะให้เด็กเดินไปหยิบรถที่ตัวเองชอบนะครับหรือว่าผลักรถไปตามเส้นให้เด็กเดินตามครับแล้วก็อย่างเช่นถ้าเด็กชอบเพลงแล้วก็อาจจะใช้เป็นเพลงประกอบกิจกรรมครับให้เด็กตบมือยกมือหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นเด็กชอบลูกฟุตบอลนะครับก็อาจจะเริ่มจากการกิ้งบอลไปมาครับก็ก่อนจะฝึกไปสู่การโยนหรือว่าการรับบอลครับ
0: ครับผมก็เรียกง่ายๆเลยนะครับว่าเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เด็กๆชอบก่อนนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเราจะไม่ควรตั้งเป้าหมายสูงเกินไปในครั้งแรกนะครับให้เด็กๆเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนนะครับเมื่อเด็กทำได้เราจึงค่อยเพิ่มความยากขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะชื่นชมนะครับความพยายามของเด็กนะครับแม้ว่าจะเป็นความสำเร็จนะครับเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ควรชื่นชมอย่างเช่นว่าเด็กเก่งมากทำได้แล้วหรือว่าลองอีกครั้งนะสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยเสริมกำลังใจให้เด็กๆนะครับอยากทำกิจกรรมมากขึ้นครับนั่นครับแล้วก็ต่อมานะครับจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการขยับร่างกายแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเหมือนเดิมครับคุณครูแฟงมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็สิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะครับผู้ปกครองหรือว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ๆตัวที่พาเด็กทำกิจกรรมนะครับควรสำรวจพื้นที่ก่อนครับว่าพื้นที่มีความเหมาะสมหรือไม่นะครับมีความสะอาดกว้างขวางพอที่จะจัดกิจกรรมนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางที่ทำให้เด็กล้มหรือเป็นอันตรายครับแล้วก็ควรเลือกกิจกรรมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมนะครับไม่แตกหักง่ายนะครับมีส่วนที่ปลอดภัยนะครับไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็กนะครับในที่สำคัญคือต้องเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแล้วก็กับความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วยครับเพราะเด็กแต่ละคนนะครับความสามารถต่างกันนะครับแล้วก็
0: ครับผม
1: ไม่ควรไปเปรียบเทียบกับเด็ก1คนกับเด็กอีก1คนครับ
0: ครับดีเลยครับประโยคนี้สำคัญมากเลยนะครับคือเราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบนะครับเด็กนะครับกับเด็กคนอื่นนะครับเราควรเปรียบเทียบกับตัวของเด็กเองนะครับเช่นว่าเมื่อวานนี้เดินได้3ก้าววันนี้เดินได้5ก้าวนั่นก็คือพัฒนาการที่เริ่มจะดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบรายการนี้ครับครูแฟงอยากฝากข้อคิดสั้นๆนะครับให้กับผู้ปกครองนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขยับร่างกายที่สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสักหน่อยครับ
1: ครับสำหรับผมนะครับอยากจะฝากว่าการขยับร่างกายนะครับไม่จำเป็นต้องยากนะครับและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ที่ยังเปิดโอกาสให้เด็กนะครับได้เล่นได้หยิบได้จับได้โยนได้เตะหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ
0: ครับ
1: หรือช่วยทำกิจกรรมประจำวันก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายหรือว่าเสริมพัฒนาการเด็กได้ครับขอเพียงกิจกรรมนั้นเหมาะสมปลอดภัยสนุกแล้วก็มีการทำอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการให้กำลังใจเด็กครับก็เด็กแต่ละคนก็ต้องการที่จะได้รับกำลังใจนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ทำกิจกรรมต่อไปครับ
0: ครับผมสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการขยับร่างกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูแฟงมากนะครับสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้นะครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ได้แนะนำนะครับความรู้เกี่ยวกับการขยับร่างกายนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับในทุกครอบครัวที่สามารถเริ่มต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการเล่นบอลการทำกิจกรรมง่ายๆครับหรือแม้แต่การช่วยงานเล็กๆภายในบ้านนะครับเพราะว่าการขยับนะครับคือโอกาสในการเรียนรู้นะครับและทุกความพยายามนะครับของเด็กนะครับคือความก้าวหน้าอย่างมีคุณค่านั่นเองครับและที่นี่ครับรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษนะครับจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ครับผมครูมาวินครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับคุณครูแฟงนะครับที่ได้ให้มาร่วมพูดคุยนะครับให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการขยับร่างกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผมคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษนะครับได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสวทบุรีรัมย์นะครับแล้วก็รับฟังทางวิทยุ FM 101.75 MHz ในทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา11โมงนะครับ10:10 นถึง 11:30 นนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับ
1: ครับ

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ 101.75 คุยจ้อกับกตวีรัมนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:35 นจนถึงเวลา 12:00 นนะครับวันนี้ครับพบกับผมนายวิริยะพรมสุขพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับ
1: ครับผมนายพานุพงศ์ทองเกียรติพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ครับวันนี้เราก็มา2คนด้วยกันนะครับก็จะนำเรื่องราวภารกิจต่างๆนะครับรวมถึงความรู้นะครับต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับให้กับทางท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลนะครับว่ามีภารกิจอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีข้อควรรู้ข้อกฎหมายอะไรที่น่าสนใจนะครับก็จะนำมาเล่ามาอธิบายให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับทราบถึงข้อกฎหมายนะครับรวมถึงภารกิจต่างๆนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของภารกิจทั่วไปของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่ามีภารกิจอะไรไปบ้างนะครับในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มต้นที่สำนักงานกกต.บุรีรัมย์นะครับได้มีการตรวจติดตามการออกเสียงลงคะแนนนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นางรองนะครับเขตเลือกตั้งที่1อำเภอนางรองนะครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับก็ทางท่านผู้อำนวยการประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถนะครับก็ได้มีการตรวจติดตามนะครับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งส.อบต.นางรองนะครับเขตเลือกตั้งที่1อำเภอนางรองไปเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับผลคะแนนนะครับให้ทางคุณผู้ชมผู้ฟังในสัปดาห์ก่อนได้ทราบแล้วนะครับก็มีขอรายงานอีกครั้งนะครับก็จะเป็นมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจำนวน397คนนะครับโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ273คนนะครับมีผู้สมัครทั้งสิ้น3คนด้วยกันนะครับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือนายเสน่ห์โสกุลนะครับผู้สมัครหมายเลข1นะครับก็ได้รับเลือกตั้งไปนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากทางกกต.อีกครั้งนึงนะครับต่อมานะครับในงวดที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้มีภารกิจเป็นวิทยากรนะครับในโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับในห้องสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่22นะครับก็ได้มีทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้มีแบ่งเป็น2คณะด้วยกันนะครับก็ได้มีการอบรมนะครับผู้แทนฝ่ายประกันตนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนนะครับในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับซึ่งก็มีซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนในช่วงแรกนะครับซึ่งช่วงหลังได้มีการเปลี่ยนนะครับมาเป็นวันที่11ตุลาคม2569แล้วนะครับก็แบ่งออกเป็น2คณะด้วยกันครับคณะหนึ่งก็จะเป็นทางดาบตำรวจบัวทีทาน้อยนะครับวิทยากรประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ร่วมกับนางสุกัญญานราวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนะครับเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าวนะครับในพื้นที่ของอำเภอนางรองอำเภอหนองกี่อำเภอหนองหงอำเภอโนนสุวรรณและอำเภอชำนินะครับซึ่งได้มีการจัดอบรมในณโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกคณะหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของนายจันทร์โชติชายกลางนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นวิทยากรดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับในอบรมในพื้นที่ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศอำเภอห้วยราชและอำเภอบ้านด่านนะครับก็มีการอบรมณศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับต่อมาครับทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมการอบรมในความรู้เกี่ยวกับผู้นำพัฒนาประชาธิปไตยโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทางท่านผู้อำนวยการนะครับได้มอบหมายให้นายปริญญาประกอบมีนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมดังกล่าวนะครับเมื่อวันพุธที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับณโรงแรมอวานีขอนแก่นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นภารกิจคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเป็นวิทยากร ของประกันสังคมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งในที่แรกเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งนะครับเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะครับซึ่งทางสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้ไปร่วมเป็นวิทยากรนะครับให้กับการดำเนินภารกิจดังกล่าวนะครับนอกจากมีภารกิจอีกหลากหลายรายการนะครับซึ่งวันนี้จำกัดด้วยเวลานะครับก็นำเงินท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบนะครับเพียงเท่านี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการภารกิจการเลือกตั้งนะครับที่จะมีขึ้นนะครับในห้วงต่อจากนี้นะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอารางนะครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับก็จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569นะครับจะมีการรับสมัครในห้วงของ28กันยายนวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับจนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคมก็คือในห้วงสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับถ้ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่นะครับก็จะมานำเรียนให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับไปรับทราบในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับในลำดับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายที่ควรรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับขอเชิญคุณพนุพงศ์ได้เลยครับ
1: ครับนายกนะครับหน้าที่ของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนใครมีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลบ้างนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลครับต้องมีสัญชาติไทยครับแต่หากเป็นผู้ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจะต้องได้รับสัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า5ปีนอกจากนี้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งและต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งครับในวันเลือกตั้งนะครับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับของตนเองได้ครับจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประกาศไว้ณที่เลือกตั้งหรือสำนักงานเทศบาลในท้องที่ที่มีการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องผู้ใดนะครับประชาชนผู้ใดไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับหลังจากวันเลือกตั้งนะครับแต่หากมีเหตุไม่อาจแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งให้ดำเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดการแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าประชาชนนะครับไปแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วนะครับประชาชนยังเมื่อถึงวันเลือกตั้งครับประชาชนยังมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งถึงแม้จะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วครับเพื่อไม่เป็นการตัดสิทธิ์ประชาชนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยนะครับส่วนหากไม่สามารถไปแจ้งสิทธิ์ได้โดยตนเองนะครับอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทนหรือจะส่งหนังสือชี้แจงนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นะครับส่วนข้อกฎหมายที่ควรรู้ในวันเลือกตั้งนะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดครับจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา18นาฬิกาของก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งถ้าหากใครฝ่าฝืนนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด10ปีและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น
0: ครับในส่วนต่อมานะครับใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้างนะครับในการเลือกตั้งเทศบาลนะครับเป็นสิทธิ์และหน้าที่สำคัญของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของท้องถิ่นนะครับโดยผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก และสมาชิกเทศบาลได้นั้น

ฉลี่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันนะครับในกรณีปกตินะครับในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประกาศไว้ณที่ตั้งณสำนักงานเทศบาลนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในการเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับและไม่แจ้งเหตุจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลาระยะเวลา2ปีนะครับนับแต่วันเลือกตั้งโดยสิทธิ์ที่ถูกจำกัดนะครับตามกฎหมายได้แก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงสมาชิกวุฒิสภานะครับนอกจากนี้ยังถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงการเข้าชื่อร้องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อกฎหมายนะครับที่ควรรู้นำมาให้นำเด่นกับทางผู้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้รับทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆนะครับเบื้องต้นนะครับรวมถึงภารกิจของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยวันนี้ในระยะเวลาที่จำกัดนะครับก็นำเด่นคุณผู้ฟังนะครับได้ตามสมควรนะครับซึ่งก่อนที่จะจากกันไปในสัปดาห์นี้นะครับก็จะขอฝากช่องทางในการติดต่อนะครับให้กับสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ044-604-000นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะติดตามภารกิจของสำนักงานกกต.หรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อไปที่ช่องทาง Facebook นะครับพิมพ์ไปว่าเลือกตั้งบุรีรัมย์นะครับเลือกตั้งบุรีรัมย์ตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปสอบถามในช่องทาง Facebookนะครับได้นะครับทางสำนักงานกกต.บุรีรัมย์นะครับยินดีที่จะตอบคำถามท่านนะครับรวมถึงสามารถโทรมาที่เบอร์ดังกล่าวได้นะครับทางนี้ครับที่ตั้งของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามโรบินสันบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามโรบินสันบุรีรัมย์ท่านสามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามนะครับข้อกฎหมายหรือว่าประเด็นที่ท่านสงสัยนะครับก็สามารถมาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับซึ่งสำหรับรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันสัปดาห์หน้าขอสวัสดีครับ

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำ

0: ้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
4: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใ ที่ครับ
3: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 2-3 ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
3: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
6: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำพังพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
1: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทน์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงครบจบร้อยแล้วโดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการ2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
10: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสตาเรียบร้อยแล้วเราติดไว้แล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้น้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
9: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยชนันชิดาสันทองรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
11: ขณะ นี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้อมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากปกติ 45-46 บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
12: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงยางชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเพื่อนสิ่งวัดก่อนแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักคุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
11: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพรมมารายงาน
13: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
14: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาติกำลังพลร.1รอ.โนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยางชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนางนันทบุญล้อมทองกรรมการและรองหัวหน้าวิทย์กล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยางชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทร์และพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจัดส่งแผ่นเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
15: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันทร์เนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปรารภมาว่าน่าจะต้องมีแผ่นเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่หนึ่งส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแผ่นเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็นสองส่วนทั้งพื้นฐานมีโรงครัวมีแจกแผ่นเพิร์สน้ำ
14: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทร์การเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันชโยรายงาน
13: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
16: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ฝากสาระการพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการสองแนวทางควบคู่กันไปทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปฏิการแก้วใสรายงาน
13: โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
17: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาครอบครัวประถมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวประถมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีกุลหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนกูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
18: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อฮะก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานนะแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทำต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
17: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวประถมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 12:32 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงสงบศึกกับเกาหลีใต้อย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีฐานน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของฐานน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อฐานน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
20: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จ เหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีสมเด็จคายัตบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป0-2เซต14-17 12-15โดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังเทียนผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงทังนักปั่นไต้หวันคว้าตัวไปครอบผลรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุฒิแปะกระโทกในรายการโอมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรณพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสฤทธาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลาไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินยามงคลกับพัชนาพรศรีห้าวงแพ้ให้กับชาวชูฉิงกับดองเจียจากจีน0-2เซต18-21และ13-21จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบของรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปราวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาโตเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซต21-19 21-13แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3การสถิติสำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน2-0เซต6-2 7-6ไทเบรก8-6การสถิติไปครอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหวังโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน0-2เซต3-6และ0-6หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพชรมัทพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มวยอันดับ2ของรายการ0-2เซต2-6และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านนิดคาดมากรายงาน
20: ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A+ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียแพ้ให้แก่จูเวหลินและชนิดจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย0ต่อ2เซต4ต่อ6และ3ต่อ6ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ9ถึง16ปันพัฒนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอยาซาลีมจากซีเรีย6ต่อ2 0ต่อ6และซุปเปอร์ไทยเบรก10ต่อ7ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทันการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน4ต่อ0และชนะเวียดนาม2ประตูต่อ0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วยสองนัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาสกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพีสนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของโมโตจีพีควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทยจีพี2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผู้ให้กำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศัก

0: ่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: 12:45 น.ต่อไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตร และเวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2.06 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19 ตุลาคม 2569สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6 อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10 อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1 อัตราและเปิดรับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใ จ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตท่านผู้ฟังคะสาเหตุของอาการท้องผูกส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามองข้ามไปการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้มาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยกันดีกว่าค่ะหากพูดถึงอาการท้องผูกถ่ายยากเป็นภาวะที่รบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายคนสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการทำงานและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายโดยตรงการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการเลือกกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาอาการท้องผูกไม่ใช่แค่การไม่ถ่ายทุกวันแต่มีเกณฑ์การสังเกตที่ชัดเจนกว่านั้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าต้องขับถ่ายทุกวันจึงจะปกติแต่ความจริงแล้วความถี่ในการขับถ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตั้งแต่3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์หากคุณมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนอาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่การกินอาหารกากใยน้อยกินผักและผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีน้อยเกินไปทำให้มวลอุจจาระไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อร่างกายขาดน้ำลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับคืนทำให้มีลักษณะแห้งและแข็งการกินอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ย่อยยากและอาจทำให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ช้าลงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเช่นการดื่มยาส่งผลให้ท้องผูกได้ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอา

0: 4259เนาะ
1: ค
0: ่ะขอให้ตัวแปดโมงเช้าไม่เกิน5 โมงเย็นเนาะเบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับจะทำให้ท่านสามารถเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ถ่ายรูปแล้วส่งรายมาแต่ข้อแม้นิดนึงเนาะเวลาโทรหาผมเนี่ยอย่าโทรไลน
1: ์
0: เพราะว่าผมใช้สมอลทอล์กโทรไลน์มันจะไม่ได้ยินเสียงแล้วผมจะไม่ได้รับหลายคนก็จะต่อว่าว่าทำไมโทรแล้วอาจารย์ไม่รับ
1: ค่ะ
0: นะครับผมไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าผมไม่รับไม่ผมใช้สมอลทอล์ก
1: ค
0: ่ะผมขับรถอยู่ตลอดเวลาเลยใช้สมอลทอล์ก
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพนะ
1: คะ
2: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำ

0: ในชุมชนออมเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวานนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
2: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNGน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
5: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
9: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
10: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ านั้นยุงลายเป็นพาหะอาจฆ่าชีวิตลูกหลานท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคใต้ในวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีรายการบุรีรัมย์เสาะแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้รายการ16นาฬิกา30นาทีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยช่วงของรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา50นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19.30 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20.00 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20.00 นาฬิกา 30 นาทีรายการศาลาวรรณกรรม 21.00 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม 22.00 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสุขภาพปีวิถีไทยเวลา 23.00 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้พิษณุลีลาธรทำหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14.17 นาฬิกา 17 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

ัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันขึ้นมาได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเราดีมุสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกที่หนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการให้ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่มีการติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลนะที่มีการเปิดเผยภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงค่ะพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศนะคะแล้วก็เตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังโดยวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายเอกภพผินพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวแล้วค่ะจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสกัดอุทกภัยทำเนียบรัฐบาลในเรื่องของการสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดค่ะว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงนะคะยกเว้นภาคใต้ตอนล่างนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงของวันที่4-6ตุลาคม2569ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งเป็นฝนปิดฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะโดยข้อมูลดาวเทียมเจสดานะคะก็พบประกาศในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมรวม 1.71 ล้านไร่กระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครนะคะระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากค่ะหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกนะคะก็ส่งผลแล้วค่ะให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะตลอดอีกสักระยะหนึ่งนะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนนะคะแล้วก็พร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางคุณผู้ฟังมาดูในส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกกันบ้างเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนจนถึง4ตุลาคมค่ะก็ส่งผลให้น้ำให้ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะคะต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะริมแม่น้ำแม่กลองนะคะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนะคะระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้ววันนี้นะคะและกำลังจะไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกแล้วก็ลงสู่แม่น้ำบางปะกงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก 1-2 วันนี้นะคะมาดูสำหรับการช่วยเหลือเยียวยากันบ้างขนาดนี้ค่ะก็มีการใช้ระบบงบกลางแล้วก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะคะส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในระยะยาวนะคะรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนะคะมาติดตามข่าวสารนี้กับท่านรัฐมนตรีสุภมาศกันก็สั่งทางสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมค่ะชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดนะคะลดภาระผู้ประสบภัยโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็เปิดเผยนะว่าท่านเองก็มีการสั่งการนะให้ทางสคบเนี่ยประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจด้านเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคุณผู้ฟังก็ตั้งแต่การจัดหารถยกนะคะประเมินค่าซ่อมรถฟรีนะคะลดค่าอาลัยและค่าแรงนะคะช่วยประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินค่ะไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือว่ากำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะบอกว่า
รถที่ถูกน้ำท่วมจะต้องเสียค่าขนย้ายและค่าซ่อมนะขณะที่ภาระผ่อนรถก็ยังมีอยู่ค่ะบ้านเสียหายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจึงได้ให้ทางสคบเร่งประสานให้หน่วยงานของรัฐนะคะอู่ซ่อมรถค่ายรถยนต์และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยนะคะในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะพี่น้องประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ต้องไม่เฉยโอกาสซ้ำเติมในช่วงที่กำลังเดือดร้อนนะคะซึ่งรถติดสภาพก็ยังบ่อยนะคะว่าสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนะสคบได้ประสานทางตำรวจแล้วก็เพื่อให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือด้านรถยนต์ผ่านสายด่วน191ค่ะพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งก็ยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ใช่โอกาสขึ้นราคานะคะส่วนการซ่อมรถได้ร่วมมือกันกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีแล้วก็มีอะไหล่รถเขามีส่วนลดอะไหล่แท้นะคะสำหรับผู้ที่ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้ อมีมาตรการนะคะในเรื่องการลดค่าอะไหล่ค่าแรงนะคะแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะคุณผู้ฟังมาดูทางด้านของภาระหนี้สคบกันบ้างก็ได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นนะคะลดหรือว่าพักดอกเบี้ยค่าลดค่างวดนะคะแล้วก็ขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องนะสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะแล้วก็การฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะซึ่งรายละเอียดและระยะเวลาจะแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อค่ะคุณผู้ฟังส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยค่ะสคบได้ประสานทางคอปพดูแลการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงและก็การคุ้มครองของกรมธรรม์นะคะหากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนสคปพนะ1186ค่ะสำหรับรถเช่านะคะสมาคมรถเช่าไทยนะมีแนวโน้มยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็อาจจะหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่านะคะโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันกับคนรับฟังนอกจากนี้นะคะสคบยังได้มีการประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนะคะส่วนรถบริการดูแลบ้านนะการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและการยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือว่าค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายค่ะพร้อมกำชับผู้ให้เช่าที่บ้านที่พักอาศัยนะคะให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องค่ะไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมค่ะแล้วก็ร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่นะคะขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาแล้วก็เงื่อนไขให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ร่วมกันนะคะช่วยลดภาระผู้ประกันภัยนะคะหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือว่ากำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะคะขอให้แจ้งทางสคบนะคะเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วค่ะผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะแล้วก็สคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่มีการติดตามข่าวสารจากท่านนายกรัฐมนตรีมีการเปิดประชุมประจำปีสสช2559ย้ำแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศนะคะยกระดับเศรษฐกิจคนรัฐรับโลกเปลี่ยนแปลงค่ะโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวงศ์นายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีค่ะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไกลกว่าเดิมนะคะ Thailand Next Agenda ย้ำแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดประเทศไทยค่ะเป็นการพัฒนาเป็นรายได้ให้เป็นรายได้นะคะโอกาสแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนนะคะพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและก็สภาพภูมิอากาศนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่าประเทศไทยนะคะมีศักยภาพทั้งด้านของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารบริการการแพทย์แล้วก็การท่องเที่ยวค่ะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งนะคะในสภาวะที่ทั่วโลกกระจายฐานการผลิตและก็จัดระบบห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะเชื่อมโยงกับการลงทุนใหม่กับผู้ประกอบการของไทยนะคะทำให้คนไทยกับธุรกิจไทยขยับขึ้นไปอยู่ในส่วนที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะของห่วงโซ่การผลิตกับคนละฝั่งพร้อมย้ำนะคะว่าเสาหลักทั้ง5ด้านเนี่ยของแผน14ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันค่ะคือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นแล้วก็ทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับไปเป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนนะคะขณะที่ภาครัฐเนี่ยต้องพร้อมค่ะที่จะเปลี่ยนตัวเองต้องทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนท้องถิ่นแล้วก็หรือว่าประชาชนนะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะด้วยแผน14ต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศนะคะมีเจ้าภาพกรอบเวลาตัวชี้วัดผลลัพธ์แล้วก็ข้อมูลเปิดเผยให้ประชาชนได้ติดตามแล้วก็ต้องไม่ผูกอยู่กับรัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองใดค่ะแต่ว่าเป็นทิศทางร่วมที่ทุกภาคส่วนนะคะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในเรื่องของการประกาศเนาะผลนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รอทบทวนสิทธิ์ยื่นทบทวน5ล้านผ่านนะคะ 1.75 ล้านรายเงินนะฟังซึ่งวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกลางในฐานะโฆษกกระทรวงคลังก็แถลงข่าวนะคะในเรื่องการประกาศผลนะคะผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมรอบทบทวนสิทธิ์ค่ะที่เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินี้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม2569โดยมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ 5.01 ล้านรายคุณผู้ฟังซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็มีผู้ผ่านคุณสมบัติรอทบทวนสิทธิ์นะคะ 1.75 ล้านรายค่ะแล้วก็ได้ประกาศผลดังกล่าวไปแล้วค่ะในวันที่30กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นผ่าน4ช่องทางหลักก็คือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธอ.อ.ท.นะคะและธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะก็ทั้งนี้ค่ะผู้ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อเพียงไปดำเนินการยืนยันตัวตนค่ะได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังและก็ธนาคารกรุงไทยจนถึงวันที่12มกราคม2570นะคะหรือที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะได้ถึงวันที่14ตุลาคม2569ค่ะเฉพาะผู้มีบัตรรายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะที่ห้องประชุม401ชั้น4อาคาร150ปีกระทรวงการคลังนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันค่ะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีเครื่องติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กลุ่มประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรีวดีหงสากุลรับหน้าที่มีการติดตามข่าวสารจากท่านรองนายกสุปจีที่ได้มีการเปิดตัวใกล้เก็บเกี่ยวผลึก4กระทรวงใช้ข้อมูลเทคโนโลยีรู้ก่อนบริหารก่อนพุ่งเป้ารายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีต่อยอดข้าวประณีตเพิ่มคุณภาพมูลค่าให้กับเกษตรกรนะคะคุณผู้ฟังโดยวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้มีการเปิดตัวค่ะแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือของ4กระทรวงค่ะได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุดมศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและก็เทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีค่ะก่อนต่อยอดไปยังสินค้าเกษตรอื่นนะคะมุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนนะคะแล้วก็กำหนดมาตรการแบบพุ่งเป้าหลายพื้นที่ค่ะเพื่อให้การดูแลเกษตรกรตรงกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรองนายกสุปจีท่านก็บอกว่าหัวใจสำคัญเลยนะคะของการใกล้เก็บเกี่ยวก็คือการทำให้ภาครัฐสามารถที่จะมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้าแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของด้านปริมาณนะคะราคาแล้วก็แนวโน้มของผลผลิตค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านตลาดและการกระจายสินค้าแล้วก็มาตรการดูแลเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลและก็สะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่ของคนละฝั่งแนวทางดังกล่าวนะคะจะเปลี่ยนการบริหารสินค้าเกษตรจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือและก็การจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะพร้อมพัฒนาการบริหารจากเรื่องปริมาณและราคาไปสู่คุณภาพและมูลค่าค่ะเพื่อยกระดับสินค้าและเกษตรตลอดห่วงโซ่นะคะตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดนะคะสำหรับข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องใกล้เก็บเกี่ยวจะเริ่มนำมาใช้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะพร้อมต่อยอดนะคะแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพการผลิตค่ะโดยปัจจุบันก็บอกว่ามีพี่น้องเกษตรกรนะคะ466กลุ่มนะที่อยู่ในแนวทางการผลิตเรียกว่าการพัฒนาข้าวประณีตนะคะแล้วก็จะใช้ข้อมูลนี้แหละเพื่อพัฒนาว่าแต่ละพื้นที่ที่มีศักยภาพหรือว่าข้อจำกัดด้านใดนะคะเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมแล้วก็เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตรวมถึงรายได้ของพี่น้องเกษตรกรคนทั้งฟังความร่วมมือของ4กระทรวงนะคะจะมุ่งให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงนะคะตั้งแต่การติดตามการแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์ในการคาดการณ์ล่วงหน้าไปจนถึงการกำหนดมาตรการแล้วก็การดำเนินงานในพื้นที่ของเนื้อฟังโดยมีเป้าหมายนะให้การบริหารสินค้าเกษตรมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะแล้วก็เป็นการตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรได้มากขึ้นไม่ใช่เพียงมีการมีข้อมูลนะแต่ก็ต้องสามารถที่นำข้อมูลนี่แหละไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคนฟังแต่ตอนนี้ในเรื่องของการใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการของการยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรเชิงรุกนะคะโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการที่จะมองเห็นสถานก่อนเกิดปัญหาค่ะพุ่งเป้ามาตรการไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ต่อยอดจากการบริหารปริมาณและราคาไปสู่การยกระดับคุณภาพและมูลค่านะคะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ความแม่นยำในภาคเกษตรในระยะยาวคุณผู้ฟังภายในงานก็จะมีนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์นะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดร.ปิยนุชวุฒิสอนนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะนายพูนพงษ์นิยนาภากรที่ปรึกษากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะนายนันทพงษ์จิระเลิศพงษ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.นะคะนางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการศึกษาวิสาหกิจวิจัยและนวัตกรรมนะคะนายกฤตอุตมะเวทิน
นะคะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็นางสาวชมภารีชมภูรัตน์นะคะรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเข้าร่วมด้วยจากคนฟังอาจจะทำข่าวสุดท้ายนะคะของวันนี้มาที่ทางกรมควบคุมโรคกันบ้างกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เชิญชวนนะร่วมกันป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล1ตุลาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดนะคะสูงวัยอายุยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดียืนได้อย่างมั่นคงค่ะด้วยหลักรู้ปรับขยับเพิ่มนะคะพร้อมย้ำครอบครัวร่วมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะคะทั้งช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดคุณฝั่งนะคะโดยที่1ตุลาคม2569นะคะนายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกถึงการมีอายุยืนควรมาพร้อมสุขภาพที่ดีแล้วก็ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองนะคะโดยจากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยพบนะคะว่าผู้สูงอายุประมาณ1ใน3เนี่ยหกล้มทุกปีค่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุบาดเจ็บจนกระดูกสะโพกเนี่ยหักมากกว่า 29,000 รายก็ส่งผลให้ภาครัฐนะคะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่า 2,600 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้นะคะการพัดตกหกล้มยังทำให้ผู้สูงอายุไทยเนี่ยสูญเสียปีสุขภาวะรวมมากกว่า 400,000 ปีนะคะแล้วก็ทางนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกนะคะว่าการหกล้มสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยหลักรู้ปรับขยับเพิ่มนะคะแล้วรู้ประเมินความเสี่ยงหกล้มอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งค่ะปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดต้องระวังพื้นเปียกลื่นนะคะตะไคร่น้ำนะคราบโคลนแล้วก็สิ่งของเนี่ยย้ายหนีน้ำนะกีดขวางทางเดินนะคะจัดที่พักให้แห้งทางเดินในโล่งมีแสงสว่างเพียงพอตรวจติดราวจับในห้องน้ำนะคะสวมรองเท้าพื้นไม่ลื่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำขยับเพิ่มนะลดการนั่งหรือว่านอนนานค่ะออกกำลังกายฝึกแรงต้านแล้วก็การทรงตัวสม่ำเสมอตามความเหมาะสมนะคะซึ่งทางในแพทย์หญิงนะสิริรัตน์สุวรรณฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการกองป้องกันและการบาดเจ็บนะบอกว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วมที่ต้องเดินบนพื้นผิวที่เปียกลื่นแล้วก็พื้นที่ต่างระดับค่ะจึงควรฝึกแรงต้านอย่างน้อยเนี่ยบอกว่าสัปดาห์ละ2ครั้งนะอย่างเช่นลุกนั่งจากเก้าอี้ยืนเขย่งปลายเท้าหรือว่าใช้ยางยืดออกกำลังกายคุณผู้ฟังซึ่งสามารถที่จะทำได้แม้อยู่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าศูนย์พักพิงทั้งนี้นะคะควรเริ่มจากระดับที่ปลอดภัยแล้วค่อยๆเพิ่มความตามความเหมาะสมค่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วก็ข้อต่อนะคะช่วยให้ร่างกายสามารถพยุงตัวแล้วก็ทรงตัวได้อย่างมั่นคงนะคะทั้งนี้ค่ะหากเกิดในเรื่องการหกล้มแล้วก็มีอาการปวดมากไม่สามารถขยับร่างกายได้หรือว่าสงสัยว่ามีกระดูกหักไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยตนเองนะคะโทรค่ะ1669เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องการป้องกันหกล้มก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะโทร1422นะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสทวรัมที่นำมาฝากกันค่ะท้ายนี้นะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสาคุณต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
2: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
4: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ้งที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: Excellent.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์เจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าบางทีติดงานออกไปข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็มีภารกิจพวกติ๊กต็อกบ้างเนาะก็ได้พี่ตินเนี่ยช่วยทำหน้าที่แทนนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพี่ตินเป็นช่วงที่พี่ตินจะเกษียณก็เลยให้พี่ตินเนี่ยได้ทำหน้าที่พบปะกับคุณผู้ฟังกันไปวันนี้ก็พี่ตินก็หยุดพักแล้วนะคะเราก็กลับมาทำหน้าที่ของเรานะคะช่วงบ่ายวันนี้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในทุกๆพื้นที่นะคะอย่ามัวแต่ไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะแล้วไม่ได้ฟังรายการของเรานะแวะมาฟังกันก่อนนะคะบ่ายวันนี้ทักทายทาง Facebook Live ด้วยนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักนะจ๊ะบอกว่าวันนี้แดดร้อนๆนะตอนนี้เนี่ยที่สวทเราเนี่ยครึ้มนะแม่นะครึ้มเหมือนฝนจะตกนะคะกำลังดูอยู่ว่าตกหรือยังนะครึ้มๆนะคะแม่ว่าถ้าเวลาพอแม่ขอเพลงคำวอนก่อนลาหน่อยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแม่นะคะทักทายป้าวันทาสำราญใจด้วยนะคะวันนี้วันรวยนะจ๊ะวันนี้อากาศครึ้มๆที่ชุมชนโคกระเวียงนะคะครึ้มๆเหมือนกันน้องเหมือนฝนจะตกนะเดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าเห็นว่าจะมีฝนด้วยช่วงนี้นะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเคยเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้งานเยอะอยู่นะงานกิจกรรมเรียกว่าเป็นตลาดของกินน่ะนะคุณผู้ฟังแต่ว่าอยู่ในห้างในพื้นที่บ้านเรานะคะก็ช่วงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาเชิญชวนเผื่อท่านใดนะคะอยากจะไปเที่ยวแถวๆทางทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือไปเที่ยวโรบินสันไลฟ์สไตล์ช่วงนี้เขามีต้องบอกว่าเป็นตลาดของกินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะนะคะใครผ่านไปผ่านมาได้แวะไปก็จะได้แวะไปใช้บริการนะคะหรือว่าไปเที่ยวชมเนาะไปเที่ยวชมไปกินไปชิมความอร่อยกันสักหน่อยนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันเนาะป้าไปถามว่าน้องไต่ต้องมาบ่อยๆเดี๋ยวแฟนรายการหาย ไม่เป็นไรนะคะไม่หายไปไหนเราก็อยู่นี่แหละนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวแถวทวีกิจก่อนละกันวันนี้วันที่1แล้วเนาะเดี๋ยวอีก2วันนี้เนี่ยที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ของเราจะมีตลาดของกินต้องบอกว่าเป็นร้านดารานะคะร้านดาราดังมาถึงบุรีรัมย์เลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าบุรีรัมย์เอ้ยร้านดารามาถึงที่แล้วนะจ๊ะเป็นร้านสำหรับสายกินเนี่ยเตรียมท้องให้พร้อมเลยไปพบกันกับร้านเด็ดจากคนดังนะคะจากดารานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีเนี่ยเช่นร้านท็อปโฮมเมดบายท็อปดารณีนุชนะคะหรือจะเป็นน้ำผลไม้นะชาผลไม้เนาะจากโอ๊ตวรวุฒิแล้วก็น้องอันดานะคะแล้วก็ยังมีร้านของคุณธงช็อปบายธงมกจกด้วยนะคะซึ่งจะยกทัพของกินของอร่อยมาที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในวันที่3ถึง11ตุลาคมนี้นะคะที่โซนอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ร้านดังมาแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะคะแวะไปชิมกันได้นะคะที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์สำหรับท่านใดที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังทีนี้ช่วงวันที่3ถึง11ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เนาะคุณผู้ฟังทีนี้ไปอร่อยติดแอร์ยกทัพร้านดังเสิร์ฟความแซ่บถึงบุรีรัมย์อีกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสายกินเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะอันนี้มันเหมาะกับเรามากเลยคุณผู้ฟังสายกินเนาะกับมหากรรมความอร่อยที่รวมร้านเด็กร้านเด็ดร้านดังนะคะเมนูฮิตที่ต้องมาลองนะมาไว้ในงานนี้งานเดียวเลยจัดเต็มทั้งความแซ่บความกรอบและความฟินแบบไม่มีกั๊ก นะคะอันนี้อยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ค่ะคุณผู้ฟังพบกับร้านดังที่ยกขบวนความอร่อยมาเสิร์ฟถึงบุรีรัมย์นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเจ๊แมนลูกชิ้นแซบกระเทยแซบซีดจิ๊ดจ๊าดโดนใจใส่แซบหรือว่าจะเป็นขาหมูกรอบ by chef day กรอบอร่อยฟินทุกคำหรือสายไข่ปิ้งแจ็คกี้ไข่ปิ้งเมนูเด็ดกินเพลินอร่อยจนต้องบอกต่อค่ะและนอกจากนี้ยังมีเมนูอร่อยอีกมากมายเลยให้ทุกคนเนี่ยไปลิ้มลอง 8-14 ตุลาคม 2569 นี้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ชวนแก๊งเพื่อนครอบครัวคนรู้ใจไปตะลุยกินร้านดังอิ่มอร่อยแบบจัดเต็มในบรรยากาศเย็นฉ่ำเดินกินฟินในห้องแอร์ค่ะสายกินตัวจริงห้ามพลาดเลยนะคะไปเจอกันที่งานอร่อยติดแอร์กันได้เลยที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 8-14 ตุลาคม2569นะคะอ่ะ2ตลาดสายกินสายแซ่บมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองนะคะอ่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันหน่อยแล้วกันเนาะคุณแม่บุญเรียนแนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวจัดให้หน่อยก็แล้วกันนะคะคุณแม่บุญเรียนบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะแม่นะเดี๋ยวดูกันนะอะไรนะเสียดายแม่อยู่ไกลฟรีไหมตลาดของกินเราไม่ฟรีนะแม่นะเราต้องไปซื้อกินสิแม่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคุณแม่แนะนำผลงานเพลงอะไรมาคำวอนก่อนลานะคะอ่ะเดี๋ยวหาให้แป๊บหนึ่งนะคำวอนก่อนลาของรังสีเสรีไทยอ่ะมอบเพลงนี้ไปให้กับคนเกษียณด้วยนะจ๊ะอ่ะเกษียณหลายท่านเลยสวทของเราก็มีนะพี่ตินนะอ่ะเกษียณไปหนึ่งคนแต่ว่าไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แถวๆนี้นี่แหละนะคะเจอกันได้ตลอดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจบหนึ่งผลงานเพลงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

หนึ่งเป็นงานเพลงเพราะๆอะค่ะคำวอนก่อนลาเนาะแนะนำกันเข้ามาจากคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะขอบคุณสายหลังไม้เมื่อสักครู่นี้จากคุณลุงสมใจบ้านปอแดงด้วยนะคะแนะนำผลงานเพลงชวนชมของแมนเนรมิตกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวจัดให้ละกันนะช่วงท้ายรายการเนาะช่วงนี้ทักทายไปยังพี่ดิเรกสรวนสันด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่เนาะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองของเราในวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ฟังก็ไอ้นะข่าวผ่องมาแล้วงั้นนะ นะคะอ่ะก็ถ้าไม่ติดธุระอะไรเนาะไม่ได้ไปงานข้างนอกหรือว่าติดงานอะไรด่วนๆเนี่ยก็จะได้มาพบปะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะแต่ว่าต้องขอไปจริงๆถ้าหากว่าวันไหนไม่ได้เข้ามาก็เดี๋ยวจัดเป็นเพลงเพราะๆให้ฟังกันรอกันแล้วกันนะคะอ่ะช่วงท้ายรายการของเราเนาะเวลาน้อยนิดของเราก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของกิจกรรมจากทางปราสาทเมืองต่ำหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังคะจากทางกรมศิลปากรค่ะขอเชิญเที่ยวชมบรรยากาศโบราณสถานยามค่ำคืนนะคุณผู้ฟังที่ปราสาทเมืองต่ำความทรงจำที่มีคุณค่านะคะจะเปิดให้เที่ยวชมบรรยากาศทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569นะคะระหว่างเวลา 18:00 นถึง 21:00 นซึ่งจะเริ่มวันเสาร์นี้แล้วค่ะเสาร์ที่3ตุลาคม2569เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเที่ยวชมโดยชำระค่าเข้าชมตามปกตินะคะคุณผู้ฟังมีค่าเข้าชมด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยจะมีการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อปราสาทเมืองต่ำความทรงจำที่มีคุณค่านะคะคุณผู้ฟังรวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาทนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่บริเวณปราสาทเมืองต่ำตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เสริมสร้างมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนผ่านจากยุคแห่งการอนุรักษ์สืบทอดสู่การต่อยอดแล้วก็พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องบอกว่าสายคอนเทนต์นะต้องห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกลางวันเนี่ยที่เราว่าสวยแล้วนะที่ปราสาทเมืองต่ำกลางวันว่าสวยแล้วกลางคืนก็ยิ่งสะกดสายตาปราสาทเมืองต่ำเปิดไฟประดับแล้วนะนะคะคุณผู้ฟังเริ่ม3ตุลาคมนี้ใครที่วางแผนจะมาเที่ยวบุรีรัมย์ช่วงปลายปีนี้เนี่ยปักหมุดไว้เลยนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์อันนี้เขียนว่าไงนะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะคะแล้วก็มีที่น่าจะเป็นทั้ง2ที่หรือเปล่าคุณผู้ฟังไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่ปราสาทเมืองต่ำนะแต่อาจจะใส่ข้อมูลมาผิดเนาะขยายเวลาเปิดให้เข้าชมนะคะเขามีการขยายเวลาเปิดเข้าชมในน้องปกติเนี่ยจะดูกันในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะเข้ากันช่วงเวลากลางวันพอมีการประดับตกแต่งไฟสวยงามแล้วเนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยเขาก็จะขยายเวลาให้เข้าชมปราสาทเมืองต่ำยามค่ำคืนพร้อมกับการจัดแสดงไฟระดับไฟประดับสุดอลังการที่จะเปลี่ยนมุมมองปราสาทหินโบราณให้งดงามโรแมนติกและทรงคุณค่ามากกว่าที่เคยสายคอนเทนต์นะคะและช่างภาพเนี่ยห้ามพลาดเลยอย่างที่บอกกันไปเตรียมกล้องให้พร้อมเพราะมีกิจกรรมประกวดถ่ายภาพชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทเลยทีเดียวนะคะก็ไปกันได้นะทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะเริ่ม3ตุลาคมนี้ค่ะไปจนถึงธันวาคมเลยนะคะช่วงเวลาประมาณ 18:00 นถึง 21:00 นนะคะที่ปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีการคิดอัตราค่าบริการตามปกติในการเข้าชมนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมานะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปเที่ยวชมไปดูปราสาทเมืองต่ำในยามค่ำคืนนะคุณผู้ฟังจากปกติเนี่ยเราไปเที่ยวกันแค่ช่วงกลางวันนะคะไปดูความงดงามของปราสาทในช่วงกลางวันเราลองไปดูซิหลังจากที่มีการประดับตกแต่งเนาะมามีการประดับตกแต่งไฟสวยงามประดับประดาโบราณสถานแห่งนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะคุณผู้ฟังแต่ไปแล้วก็อย่าลืมที่จะหยิบกล้องหรือโทรศัพท์มือถือไปเก็บความงดงามไว้โพสต์ลงโซเชียลโพสต์ลงไปให้คนอื่นๆเห็นแล้วอยากจะมาเที่ยวตามอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราสร้างเศรษฐกิจสร้างในเรื่องของ
เศรษฐกิจให้กับพี่น้องในพื้นที่เนาะของกินของใช้อะไรต่างๆนะต้องมีมาขายแน่นอนในงานนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยไปแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าชมโบราณสถานนะคะที่ทรงคุณค่าของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวกันนะคะสมกับชื่อของรายการของเราเนาะกับบุรีรัมย์เสาะแอ่งนะคะไปเที่ยวบุรีรัมย์เสาะแอ่งก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นนะคะก่อนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวบุรีรัมย์เสาะแอ่งของเราให้ทั่วทุกพื้นที่ก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆหยิบยกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการบุรีรัมย์เสาะแอ่งนะคะป้าวันเทาผิดหวังใหม่แหละป้าวันเทาอย่าพูดสิหนูไม่อยากจะผิดหวังด้วยเลยเนี่ยไม่อยากจะดูเลยเนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจากลุงสมใจบ้านปอแดงเนาะกับผลงานเพลงชวนชมนะคะชวนชมของไอ้นะชวนชมของแมนเนรมิตนะคะคุณผู้ฟังจัดให้ฟังกันในช่วงท้ายรายการเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะกลัวเปิดไม่ถูกเพลงอะเดี๋ยวกลัวเปิดไม่ถูกเพลงเดี๋ยวดูก่อนนะมอบไปยังทุกเสียงทุกสายเลยก็แล้วกันเนาะบอกว่าไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้โทรมาคุยมาอะไรกันนานแล้วนะคะหนูก็ไม่ค่อยได้เข้ารายการด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะได้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะหลังจากจบผลงานเพลงนี้ก็รับฟังสิ่งดีๆทางรายการแล้วก็รายการต่อไปจากทางสถานีนะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะคะแล้วก็ทางช่องทางFacebook แฟนเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ที่ฉันพิมพ์มะกาอุดมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประ

0: สัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ดึกกะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า 1,000 คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
5: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวล น้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซฟบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
6: นายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลบอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่

0: อดส่งสัญญาณเตือนด้านงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนสวิสาประทุมมารายงาน
1: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: หนึ่งนาทีกับ OAG ตอนอัยการแผ่นดินที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ทุกคนทราบไหมคะว่าหากประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแม้ไม่มีเงินแต่คุณมีอัยการว่าความในศาลให้ฟรี
0: ใช่ครับในคดีอาญาเช่นลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายช่อโกงต้องการฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมโดยปกติทำได้2กรณีคือจ้างหรือแจ้งจ้างก็คือการที่คุณจ่ายเงินค่าทนายความเพื่อฟ้องร้อง
1: และแจ้งก็คือการที่คุณร้องทุกข์กับตำรวจแล้วตำรวจส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาหากพนักงานอัยการพิจารณาสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้องก็จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาและดำเนินคดีในชั้นศาลในฐานะอัยการแผ่นดิน
2: เพราะเราเชื่อว่าความยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค
0: หากคุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถติดต่อพนักงานอัยการได้ที่สำนักงานอัยการ

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
0: เช็คอิ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินที่อีสานใต้นะคะวันนี้พบกับทีมงานสวท.101นะคะพบกับดิฉันอุดมรักษ์สายสมบัติแล้วก็พี่เซมเฉลิมชนภูสมศรีพบกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะท่านก็สามารถที่จะติดตามรายการเช็คอินที่อีสานใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะคะในสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะคะแล้วก็ทางการถ่ายทอดสดนะคะ Facebook Page Check In in อีสานใต้นะคะ
0: ก็วันนี้มาเจอกันก็1ตุลาคมนะต้นเดือนใหม่นะ
1: แล้วก็เริ่มปีงบประมาณใหม่ด้วยนะคะปีงบประมาณ2570ด้วยค่ะ
0: แต่ทำไมเราเริ่มปีงบประมาณใหม่แล้วแต่ทำไมไม่วนกลับไปซ้ำ
1: ๆเห็นไหม
0: วนกลับไปซ้ำ
1: ปีงบประมาณ2570วันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกอะไร
0: 70
1: นะคะเลข6ตัว402701เลข2ตัวเลขท้าย2ตัว70หลายคน
0: ถ้
1: านึกถึงว่าซื้อ70นะอาจจะถูกแต่ว่าหลายคนก็ถูกเหมือนกันถูกกินเรียบนะคะไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเขาก็ให้กำลังใจนะคะใครที่ไม่ถูกหวยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็แล้วกันนะคะ
0: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสม
1: อพูดถึงเรื่องพรุ่งนี้พี่เซมเรามาอัปเดตเรื่องของอากาศเนาะอย่างถ้าเป็นวันนี้ก็ในพื้นที่ภาคอีสานของเราก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ30%แล้วก็อุณหภูมิวันนี้รู้สึกว่าสูงนะคะพี่เซม36องศาเซลเซียสสูงมาก
0: สูงมากทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือเลยนะ
1: ร้อนจริงๆนะคะ
0: นะครับภาคกลางก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกอัปเดตล่าสุด
1: อัปเดตล่าสุดเราดูแถวลาดพร้าววังหินพี่เซมแล้วก็อยู่โซนแถวลาดพร้าวมีฝนแล้วก็มี
0: ลู
1: ก
0: เห็บ
1: ตกด้วยนะคะเมื่อสักครู่อัปเดต
0: ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะสำหรับในส่วนของฝนฟ้าคะนองช่วงนี้เพราะว่าเราก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะอย่างวันนี้แผนที่การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคือบอกว่าไม่มีจังหวัดไหนที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักแต่ยังคงมีฝนอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังคงมีฝนอยู่เรื่อยๆนะคะ
1: แล้วก็ 1-3 ตุลาคมเนี่ยถือว่าฝนยังน้อยแต่ว่าเขาบอกว่าใครที่เพิ่งผ่านน้ำท่วมหรือว่ายังไม่ได้ผ่านให้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนเคลียร์บ้านกันเพราะว่าฝนจะมารอบใหม่5-8 ตุลาคมนะคะ
0: ครับต้องช่วยกัน
1: ชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนเพราะว่าเขามีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่เนาะเพื่อเสริมการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแต่ก่อนอาจจะมีการใช้ภาษาที่เป็นทางการแต่ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนภาษาในการนำเสนอข่าวใช่
0: จะได้รับสารได้โดยตรงเพราะบางทีไปแปลมีพายุตรงนั้นตรงนี้มรสุมไว้หลายครั้งที่คนอาจจะไม่ได้ไปฟังว่ามันจะมีมรสุมหรือมีอะไรเขาแค่อยากรู้ว่าตรงไหนจะมีฝนตรงไหนจะมีแดดตรงไหนจะมีอะไรยังไงบ้างจะหนาวตรงไหนซึ่งคนมาพูดอย่างนี้ปั๊บมันคือว่าพยากรณ์อากาศของในรูปแบบนี้คนก็จะเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องไปนั่งตีความว่าเอ๊ะมันจะอะไรยังไง
1: หมายถึงอะไรสมมติฝนตกไหมยังไงนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการปรับรูปแบบตามเป็นนโยบายของนายกว่า
1: ก็ยังอยู่ในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะวันนี้เรามานอกจากเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วมาอัปเดตเรื่องนี้กันนะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องเร่งในเรื่องของการเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยท่านนายกค่ะได้กำชับให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานร่วมกันก็คือบูรณาการกำลังและก็ทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันและติดตามสถานการณ์ทุกวันพร้อมให้ทุกจังหวัดนะคะตั้งศูนย์บัญชาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนการอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงแล้วก็แผนเยียวยาฟื้นฟูนะคะโดยมีข้อสั่งการสำคัญค่ะก็คือให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อปภเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามและติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาและกำลังปฏิบัติงานตลอด24 24ชั่วโมงให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกจัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วให้ทั่วถึงและก็เป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับขณะที่ด้านนายเอกนิติธันประภาสนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงแยกวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนน้ำต้นทางและทางน้ำสาขาโดยเฉพาะของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพร้อมใช้แผนที่ความเสี่ยงของจิสด้านะครับเพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้าและเตรียมการแจ้งเตือนอพยพศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางอีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่4นะ4ตุลาคม2569ภาคกลางเนี่ยจะยังมีฝนตกหนักอยู่นะยังมีฝนอยู่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจึงให้ทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามและปรับแผนรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมสำรวจการความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อประกอบการช่วยเหลือและประกันภัยครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูในฝั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่โดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันนะคะแล้วก็อำเภอแกลงค่ะประมาณ3วันแล้วก็สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4ปีนะคะควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการอันนี้ก็เรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีค่ะสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมแล้วก็อันดับแรกก็คือรักษาชีวิตประชาชนแล้วก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ก็ต้องแจ้งให้ทราบกันอย่างนี้ก่อนคือว่าทางแผนของรัฐบาลก็คือเขาจะมีการระบายน้ำอย่างที่ทราบกันนะช่วงนี้น้ำจากฝั่งเหนือมันจะลงมาเยอะแล้วก็จะลงมาตามลุ่มน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือว่าลุ่มน้ำท่าจีนอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงนี้เขาก็มีการระบายน้ำมาโดยในที่ประชุมนี้ยังมีการสรุปผลด้วยว่าโอเคเราจะระบายน้ำจะมีการเพิ่มการระบายน้ำแต่เขาจะแบ่งเป็นวรรควันนี้เพิ่มวันนี้เพื่อให้มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นขยักไม่ให้มันแบบตู้มาทีเดียวแน่นเลยถ้าตู้มาทีเดียวแน่นเลยน้ำจะท่วมนะครับตรงนี้เขาเลยต้องมีการขยายเขาเรียกว่าเป็นการขยายการระบายน้ำที่มันเป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อัปเดตอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่าวันนี้นะคะเริ่มประกันวันแรก1ตุลาคม2569ซึ่งครอบคลุมทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวแล้วก็ครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ทาง TikTok สทช.ก็ได้นะคะไปทำสรุปข้อมูลไว้ให้อยู่นะคะว่าจะมีการช่วยเหลือเท่าไหร่ในกรณีนี้นะคะยังไงก็ติดตามได้ค่ะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนไอ้ตัวกองทุนตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งส่วนนะเป็นหนึ่งก้อนนะแต่อีกหนึ่งก้อนก็คือจะมีนะจากแต่ละพื้นที่อย่างเช่นของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็มีการเยียวยาของเขา
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีตัวกองทุนมาเพิ่มอีก
1: ของทางรัฐบาล
0: รัฐบาลใช่ก็กลายเป็นว่าได้เป็นสองทาง
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เอาจะดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น
0: ใช่ใช่ครับก็แต่ว่าอีกอย่างนึงที่ชอบอันนี้ชอบมากเลยเขาใช้ AI ในการจับดูพื้นที่ดูอะไรต่างเขาใช้ AI ในการเขาเรียกว่าเป็นการพิสูจน์นะซึ่งมันจับได้แม่นจริงโดยเขาจะมีการปรับเกณฑ์ด้วยคืออันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนแรกอ่ะในข้อกำหนดเขาบอกว่าต้องไปแจ้งความล่า าสุดตอนนี้มันเขาจะปรับมาใหม่แล้วว่าไม่ต้องแจ้งความ
1: เพราะบางทีบางคนก็อาจจะไม่สะดวกจะแจ้งเนาะน้ำท่วมบ้านฉันก็ลำบากอยู่แล้วไปทำงานก็ยาก
0: จะขอเยียวยายังต้องมาแจ้งความอีกอะไรเงี้ยก็เลยเขาเลยบอกว่าเน้นที่รูปถ่ายเน้นที่หลักฐานนะคะแล้วก็ใช้ AI จับจุดเลยนะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีแต่ว่าพูดถึงแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกเนา
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็แย่นะตรงนี้ก็เดือดร้อนกันก็อยากให้มันไม่เกิดดีกว่าจะดีที่สุดนะครับตรงนี้ในส่วนของอุทกภัยนะภัยพิบัติต่างๆครับมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องที่ส่วนของรัฐบาลนะครับได้มีการระดมกำลังพลเรือยานพาหนะตั้งโรงครัวพระราชทานผลิตอาหารปรุงสุกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมครับโดยล่าสุดครับรัฐบาลได้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบครับโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุมทิศทางการไหลและการผ่านน้ำประตูระบายน้ำคูคลองพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์รวมถึงการอพยพและลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะโดยทางโฆษกกองทัพบกนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดนะคะสามารถที่จะประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องโดยจะทำอาหารวันละ3มื้อควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยนะคะกองทัพเรือก็ได้มีการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตสะพานสูงและสวนหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบประสานหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจดำเนินก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมการจัดหารถยกการประเมินค่าซ่อมรถฟรีการลดค่าอะไรและค่าแรงการช่วยเหลือด้านหนี้สินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ขณะที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะพร้อมตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย5จุดสำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกรมชลประทานแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่4ตุลาคมอย่างที่พี่เซมบอกในพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแล้วก็แม่กลองครอบคลุม8จังหวัดได้แก่จังหวัด
0: ฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามนะครับ
1: อันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเยียวยาช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะแล้วก็มาที่ข่าวนี้พี่เซมวันที่1ตุลาคมที่เราว่าไม่ใช่เป็นปีงบใหม่หรือว่าวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการให้อีกเรียกว่าอีกเป็นเฟสเนาะอีกเฟสหนึ่งนะคะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะคะก็มีการเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ค่ะ1ตุลาคม2569โดยได้มีการเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและก็ร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการต้องกดยอมรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินนะคะ
0: สำหรับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet นะครับจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมต้องทำภายใน15วันนี้นะโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนหน้า30พฤศจิกายน2569ช่วงเวลาในการใช้สิทธิ์ก็คือช่วงตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มน ะครับและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะฮะส่วนนั้นค่าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ถึง3 1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับช่วง 6:00 น. ถึง 17:00 น. นะครับเมื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขในโครงการได้ครับ
1: ค่ะสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิ์สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะหากท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้วงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ300บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้นะคะส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับผ่านเงื่อนไขผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะโดยทั้ง2ฝ่ายก็กดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ค่ะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ก็คือท่านไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมนะคะวงเงินก็จะเข้าสู่บัตรของท่านตามสิทธิ์นั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปีนี้รอบใหม่นี
1: ้นะคะหลายคนก็ใช้ไปแล้วแหละวันนี้นะคะอย่างเช่นน้องแตงก็ใช้ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะอ่ะอีกเรื่องนึงนึกย้ำไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมพิเศษแล้วก็มันจะมีการช่วยเหลือ
0: ช่วยเหลือใช่ก็จะมีคนมาคล้ายๆว่ามาแจกของฟรีมีอะไรต่างๆซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะถ้ามีคนมาแจกของฟรีถึงหน้าบ้านเนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากพี่ๆตำรวจไซเบอร์กันตรงนี้เลยครับ
2: มีคนมาแจกของฟรีถึงหน้าบ้านแล้วให้สแกนหน้าต้องระวังมิจฉาชีพอันมาในรูปแบบของการแจกของแจกสิทธิ์หรือแจกสินค้าหรืออาจจะอ้างว่าเป็นโครงการจากหน่วยงานของรัฐต่างๆก็จะมาบอกว่าขอถ่ายบัตรประชาชนสแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตนจะมามุกแบบว่าใช้เวลาไม่นานครับลงทะเบียนรับสิทธิ์เฉยๆฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ข้อมูลบนบัตรประชาชนรวมถึงข้อมูลใบหน้าเป็นข้อมูลที่สำคัญสามารถเอาไปใช้ยืนยันตัวตนได้มิจฉาชีพสามารถเอาไปทำธุรกรรมหรือสมัครบริการต่างๆได้ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ทำสามอย่างนี้ครับหนึ่งอย่าให้ถ่ายบัตรประชาชนของเราโดยที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรสองอย่าสแกนหน้าหรือ

0: าข้อมูลของเราไปทำอะไรทางที่ดีปฏิเสธให้หมดเลยครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์
1: ค่ะขอบพระคุณคลิปดีๆจากพี่ๆตำรวจไซเบอร์เนาะถ้าช่วงนี้ใครที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำท่วมนะคะมีคนเข้ามาแจกของดูดีๆเขาขอถ่ายบัตรประชาชนขอสแกนหน้าอันนี้คือเอ๊ะทำไมต้องมีการสแกนหน้ามีการขอถ่ายบัตรประชาชนนะคะอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็ถือว่ามาช่วงท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้ทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ได้ใหม่นะคะพบกับทางสวท.บุรีรัมย์ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับผมกับน้องตองแตงจะพาทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้พบกับสวท.กาฬสินธุ์นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับทางผมแล้วก็น้องตองแตงครับแล้วก็สวท.ไร่รวมไปถึงทางท่านผู้ในการนะครับท่านคุณพรเพียงคำ
1: วันนี้มาให้กำลังใจ
2: ใช่ให้กำลังใจด้วยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกลสินผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีพระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่า

0: กาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหนึ่งในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหนึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อเตียงสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขีดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและข้าผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านพูนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านพูนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสรรณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสมนีทางแนะนำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่าผู้แม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองรุ่งอีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสักทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: คือนั่งคำสอนนะคะสาทองสกุลอายุอานามกาเด็กเป็นสักหนึ่งหกปีทางนั่นนั่งสมเด็จนั่งพระแม่เหลืองเดินตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ค่ะเป็นชนน้ำใหม่มหันต์เอามาให้ท่อทรงเป็นที่จะเป็นตัวขายขายใหญ่เป็นชนน้ำมหันต์ปีนักเรียนม่านเป็นชุดเปรย์หลายค่ะอันนี้แม่ทอมันจะตื่นมันเมื่อประปาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันบอกจะไปทางไหนกันง่ายจะตื่นเมื่อเมื่อเมื่อวิ่งเล่นนี่เนาะจะไปไหนตาตาไปทางไหนมาใส่ตัวกันง่ายง่ายเดี๋ยวคนส่งเสียงนี่แหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสัตทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านปูนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสหกรณ์ของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปะที่ว่าคือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมือที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมใช่ไหมต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคันตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปในจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะพานกลับมาให้เราทอประเทศที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำงานเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทไทยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้

0: เล่าเรื่อง
1: พระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี 2500

0: ังสี
1: นี่ก็ลำบากน้ำนะลูกน้ำกินน้ำจางมวยว่ามีน้ำใจดิทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการนี่มากกับเพื่อนกันเลยโตไปเห็นข้างบ้านเนาะก็ได้การกระจีบการยังไปก็ได้ใจของเพื่อนเขาเงินกลั่นเงินนี่ไปกระจ่างทางอันนี้อันนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วเป็นมาเนาะสร้างถูกไหมเจ้าลูกหัวคนสร้างให
0: ้นั่นเนาะบุอิด
1: เ
0: ป็น
1: อ
0: ย่าง
1: เนาะเนาะ
0: ปีนึง
1: ให้หน้าตะก้ากับที่ดื่มสมบูรณ์พอได้กินคนกับแม่สอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกับไปขายผู้พานคุณจะดีดมาเนาะ
2: แค่จะมาเนี่ยเกลือนมาแล้วก็หน้าบุอิดบ่อยาโตลงไปให้ก็เล่นไส้น้ำให้น้ำน้ากับบุอิดเขาก็พอได้ยู่ได้กินนะ
1: การกระจีกระดีเนาะ
2: กระดียู่แล้วนั่นพูดกับปลูกกับแตงปลูกกับโคตรขายหลังน้ำแรงกระถาย
1: กระตุกใจน้ำตาโอ้กให้นี่พ่นดีเนาะพ่นปลูกเก้าปลูกหัวเนาะในกระถายแม่เรา
2: พ่นบ่อันนี้มานี่กิน
1: จัดแม่จัดยกมือใส่หัวโอ้ยพ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นดูดีไปเกิดลงดีพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็จะทำควรดีไปจังสิล่ะทำกิจกรรมได้นะ
3: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทุกไม่ได้

0: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีระพงษ์ วงศ์สินนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

วัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตกศรหรือหมอลำเวรพงศ์วงศ์สินผู้บริหารร่วมหมอลำขนาดศิลปินผู้ไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในวันที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นลากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่แม่พระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าหมู่หมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสารวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์เขาว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินและพื้นขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งนั้นนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผาเพว่าที่ขึ้นซื้อเนื้อซ่าดำใจตัวหนุกเพื่อผาได้ราชินีนะครับจักรจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพื่อเสด็จมานะครับขณะนี้พระสหายอยู่ที่บ้านโคดนะครับรับตัวจ่อคือเสริมแต่งสีคำว่าใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเจตนาครับเจตนาล่ะค่ะมาพ่อผ่าขาวดำโดยที่คนไม่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับมีพระพันปีเข้านะครับสื่อถึงดูเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศใต้ดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำมาทำหน้านะครับได้มาทอดผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศ์สินธุ์เอวานายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด่านไปที่หรือว่างานแสดงวิสัยทัศน์แต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้รู้ว่านี่คือผ้าไหมแพร่ว่าของพระราชินีนะครับที่คนได้เติมเต็มมากความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลก

0: ่อพระราชปณิธาน
1: ทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:45 น.ช่วงที่2เว

และช่วงที่4เวลา 19:45 ถึง 21:00 ค่ะการเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกระสินและดิฉันรุจ

0: ข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
6: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ สึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัฐอำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัย

0: จะส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี
2: ้นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: แม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: อันตรายยังไงล่ะครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูก แม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: าสิเฮ็ดงานกลางคืนพ่อคนหลายสัญญาบ่ว่าเฮาสิบ่เผื่อใจ
1: บ่หรอกให้ทางการทําเป็นคําตอบดีกว่า

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ18

0: ถึง30ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวทองถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการชลประทานบุรีรัมย์บูรณาการร่วมหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นอำเภอสตึกรับมอบนโยบายประกันภัยพิบัติและประชุมกบอครั้งที่10ทับ2569ไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคม2569รัฐมนตรีจุลพันธ์รับมอบข้าวสารกว่า8ตันจากสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนส่งต่อทานน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยพาณิชย์หวังดึง43สถานทูตในประเทศไทยร่วมดูแลนักลงทุนต่างชาติส่งข้อมูลบริษัทจำกัดให้กว่า 100,000 รายข่าวบริการราคาประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่1ตุลาคม2569ณโดมอเนกประสงค์วิไลเทคนิคบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พิธีดังกล่าวมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักปฏิรูปประเทศทรงมีพระปรีชาสามารถในการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาประเทศทั้งด้านการศึกษาการวิทยาศาสตร์และการทูตจนทำให้สยามเป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติและสามารถรักษาเอกราชท่ามกลางกระแสการล่าอาณานิคมในยุคนั้นพิธีประกอบด้วยการสวดพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลและการวางพวงมาลาเพื่อกล่าวถวายราชสดุดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งสำคัญของประเทศการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการรวมพลังของชาวบุรีรัมย์ในการเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้คงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านานโครงการชลประทานบุรีรัมย์บริการร่วมหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นวันที่30กันยายน2569นายรเมศพวงพรมผู้การโครงการชลประทานบุรีรัมย์พร้อมคณะหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณสถานีสูบน้ำลำไรมาศตำบลบ้านยางอำเภอลำไรมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมตรวจสอบร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์และการประปาส่วนภาคสาขาบุรีรัมย์การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและการวางแผนสูบน้ำเข้าสำรองในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำลดความเสี่ยงต่อพื้นที่การเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนต่อมาคณะได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเพื่อติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสูบน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลากได้อย่างทันท่วงทีหลังจากลงพื้นที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้ประชุมหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานเพื่อทบทวนและปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพร้อมบริการร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานชลประทานในการสร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วมตลอดจนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์ว่ามีแผนรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านอำเภอสตึกรับมอบนโยบายประกันภัยพิบัติและประชุมกบอครั้งที่10ทับ2569วันที่1ตุลาคม2569ณห้องประชุมมูลศรีครามชั้นที่2ที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดเวลามในสนทนาชันถาวรในอำเภอสตึกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันร่วมรับนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านดูป้าชาแนลสถานีโทรทัศน์กรมการปกครองภายหลังการรับมอบนโยบายนายอำเภอสตึกได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกบอครั้งที่10ทับ2569ประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อแจ้งข้อราชการและนโยบายสำคัญของรัฐบาลรวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญของอำเภอสตึกเพื่อการทำงานของส่วนราชการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนครอบคลุมภัยพิบัติสำคัญเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวอันเป็นมาตรการเชิงรุกในการลดความเสี่ยงและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้การประชุมกบอยังเป็นเวทีสำคัญในการบริหารการทำงานของทุกภาคส่วนในอำเภอสตึกเพื่อให้การขับเคลื่อนงานราชการและการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคม2569วันที่1ตุลาคม2569นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยรัฐ60ต่อ40เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเมื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้นางสาวรดากล่าวว่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนรัฐมนตรีจุลพันธ์รับมอบข้าวสารกว่า8ตันจากสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนส่งต่อทานน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับมอบข้าวสารประมาณ 8,333 กิโลกรัมหรือกว่า8ตันจากนางสาวอิสรีพักหานสวัสดิ์ประธานสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานในการนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยมีนายสมชายมรกตศรีวันรองปลัดกระทรวงแรงงานนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมรับมอบนายจุลพันธ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานขอขอบคุณนางสาวอิสรีประธานสภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยและคณะตลอดจนสถานประกอบการภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนข้าวสารในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงแรงงานจะนำข้าวสารที่ได้รับไปใช้สนับสนุนการประกอบอาหารและส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องแรงงานผู้ประกอบตนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในช่วงที่ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนทุกความช่วยเหลือมีความหมายกระทรวงแรงงานพร้อมประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยพร้อมดูแลทั้งในช่วงเกิดภัยและเร่งฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วสำหรับข้าวสารที่สภาองค์การนายจ้างเพื่อการลงทุนแห่งประเทศไทยมอบให้กระทรวงแรงงานในครั้งนี้มีน้ำหนักรวมประมาณ 8,333 กิโลกรัมมูลค่า 150,000 บาทโดยกระทรวงแรงงานจะนำไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อไปพาณิชย์หวังดึง43สถานทูตในประเทศไทยร่วมดูแลนักลงทุนต่างชาติส่งข้อมูลบริษัทจำกัดให้กว่า 100,000 รายกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ไขปัญหาโนมินีต่อเนื่องล่าสุดส่งข้อมูลบริษัทจำกัดที่มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติหรือมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้43สถานทูตในประเทศไทยร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจนักลงทุนสัญชาติของตนรวมทั้งเพื่อให้บริษัทปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายการประกอบธุรกิจในประเทศไทยหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาโนมินีที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเป็นข่าวบริการและค่าประกวดราคาค่ะเทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคม2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอั ันดีงามของสังคมให้คงอยู่สืบไปทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดรามขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันๆและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องเวนชั่นฮอลโรงแรมอาวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดรามพิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณณวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปานดาดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรามประชาสัมพันธ์ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเสม็ดตามที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งและได้แต่งตั้งให้นางทัศนีชัยสุวรรณตำแหน่งนักการสหกรณ์เป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 มาตรา 79และให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้แก่ผู้ชำระบัญชีนางทัศนีชัยสุวรรณได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจึงแจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างทั่วถึงต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะช่วงเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเวลามอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาหรือวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเวลามเลขที่12/2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-621-309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา8 นาฬิกาโดยมี กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่า และนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่ง ำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและก็พนักงานอัยการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
4: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
9: เชิญปิดทองลูกนิมิต

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4-6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐ

0: อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่ 5-6 ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
3: นายวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานเบอร์แตปีแน สสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้

0: ้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
1: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
0: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคลุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
4: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการเอ่ยของแม่น้ำโขงจังหวัดเลยครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
3: ทางนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวก แต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
6: พอปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเพิ่มลิงวันทิพย์นี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คือบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
5: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
8: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสิทธิ์อิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์แทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
7: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
9: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
10: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
9: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
11: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
12: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
11: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
12: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
11: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หนังที่กาชิตาโลรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึก พระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตอนออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตอนออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสายชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรซิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงก็มีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวงกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะมันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่แจ้งนะครับบางทีบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของไทยก็ถึงแม้ว่าเหรียญทองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลอื่นๆก็ได้ลุ้นนะครับได้ติดตามเชียร์วันนี้ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมานะครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดของเราเข้าสู่รอบ รอบรองชนะเลิศใน2ประเภททั้งประเภทหญิงคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของหญิงคู่แล้วก็จะมีทางด้านของชายคู่ด้วยนะฮะที่เข้ามาถึงรอบนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าในประเภทหญิงคู่ก่อนนะครับน้องไบรท์ธาราวดีนะครับกับทางด้านของน้องเบสวรพิชยากรนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ได้การันตีเหรียญเงินเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของโปรเจสลาคายเลมฮาวนะครับแล้วก็ปาการ่าโซเฟียชานิลนะครับจากคู่จากฟิลิปปินส์ตบไปชนะแบบสูสีนะในเซตแรกนะฮะ23-21นะครับพอเซตที่2เนี่ยโอ้เราก็ทิ้งระยะห่างของแต้มเนี่ยเขาได้กดดันมากนะแล้วก็ชนะไป21-18นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหมายความว่าหญิงคู่ในวอลเลย์บอลชายหาดของเรามีเหรียญรางวัล นะฮะอย่างน้อยๆ1เหรียญ นะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองครับเพราะไปเจอกับผู้คู่ท้าชิงจากจีนนะครับก็คือเซียซินยี่แล้วก็หมานซูนี่คือเป็นคู่แข่งขันจากจีนที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ตุลาคมตามเวลาในไทย11นาฬิกานะครับจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นหรือจะเป็นเหรียญเงินเราก็จะเชียร์ครับวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็น NBT T Sport 7 PPT 36นะครับทางด้านของช่อง29โมโนนะที่ติดตามไทยรัฐสดด้วยไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับช่องไหนก็ติดตามชมกันรวมถึงทาง AIS Play ในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนะครับเดี๋ยวไปทีมหญิงก่อนทีมหญิงเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมในรอบ12ปีนะครับต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับคราวนี้เนี่ยนะจะได้เหรียญทองหรือไม่ในรอบ28ปีต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพได้อีกหรือไม่เพราะตอนเราได้เหรียญทองอ่ะก็คือตอนสมัยเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ1998นะเราได้เหรียญทองแล้วก็มาได้เหรียญเงินที่เกาหลีนะครับรอติดตามรอลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนทีมชายของเราโอ้โหเจอในประเภทระดับแชมป์จากกาตาร์นะแต่กาตาร์เนี่ยเขามือสูงด้วยนะครับปรากฏว่าทางด้านของคู่ของพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะเชอริฟแซมบ้ากับอาเมจันโก้นะครับเขาชนะเราไปนะในเกมแรก23-21เกมแรกเซตแรกนะสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าพอเซตที่2ปั๊บเนี่ยเขาแม่นกว่าคมกว่าเขาชนะเราไป21-12นะครับกาตาร์เข้าชิงแต่ว่าความพ่ายแพ้ของคู่ไทยนะครับนะยังมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองแดงนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีการชิงเหรียญทองแดงกันด้วยนะในความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากจะแหมแพ้รอบรองก็ที่3พร้อมกันนะก็คือได้เหรียญทองแดงคู่อ่ะนะแต่ว่าในเอเชียนเกมมันมีนะฮะมันมีการชิงเหรียญทองแดงนะครับเราก็อยากได้ทั้งคู่นะแต่ว่ากติกาของสหพันธ์นะก็มีการเหรียญชิงเหรียญทองแดงกันแล้วก็เชียร์ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เชียร์นะครับของเราในการเหรียญลุ้นเหรียญทองแดงด้วยนะครับนะเราก็เข้าสู่รอบชิง เหรียญทองแดงในประเภทชายนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเราวันนี้นะฮะก็จะเจอกับจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับแต่ถ้าแพ้ปั๊บนี่นู่นนะก็ไปเล่นจัดอันดับนะ5ถึง8นะครับนะวันนี้เจอกับจีนนะครับแข่งกันที่โอกาซากิซูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะเข้าสู่รอบรองแพ้จัดอันดับ 5-8นะครับอาจารย์ปาร์คกีวอนนะโค้ชของเราหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชายนะของไทยเนี่ยนะครับก็จัดผู้เล่นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นบุญยฤทธิ์วงทอนนะกัปตันทีมทุพประดิษฐ์พระพุทธนะฮะชวัฒน์ถุงคำนภาเดชพิริดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีแล้วก็ตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับนครินทร์อินทนูสู้กับจีนได้สูสี2เซตแรกผมดูแม่คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในพลาดในช่วงสองแต้มสุดท้ายครับไล่มาถึง23 23อ่ะนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับไปแพ้ทั้งจีนใน2เซตแรก23 25แล้วก็23 25คือวอลเลย์บอลชายต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังครับรุกหนักกันทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่ว่าความเกมรับของใครจะเหนียวกว่าขึ้นตบเนี่ยวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตบหนักทั้ง2ฝั่งอ่ะนะคือผู้ชายเล่นความแข็งแกร่งแล้วก็ไปซื้อในเกมบล็อกเกมรับนะใครรับเหนียวกว่าผิดพลาดน้อยกว่าจะชนะนะฮะพอเกม2เซตแรกเนี่ยเราแพ้02เซตสุดท้ายเราก็หลังชนฝาแล้วก็ทางด้านของจีนเนี่ยเขาก็เล่นแบบไม่เครียดมากขึ้นนะแล้วก็เราก็เล่นไปกดดันด้วยนะเราก็ปล่อยให้จีนเนี่ยนะเราก็มีความผิดพลาดมากขึ้นกว่า2เซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขายิ่งเล่นยิ่งไม่กดดันนะครับเขาก็ทิ้งห่างแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในเซตที่3แล้วชนะเราไป25-19นะครับก็จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยก็จะไปจัดอันดับ5-8แล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคู่ที่ผมดูอยู่เมื่อสักครู่นั้นเป็นญี่ปุ่นกับกาตาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ญี่ปุ่นน่าจะชนะกาตาร์ญี่ปุ่นเขาระดับโลกแล้วนะครับจีนเดี๋ยวเข้ารอบไปนะครับมาดูเหรียญรางวัลกันบ้างของเราที่ได้ในวันนี้นะครับนะเริ่มที่กีฬายูยิสูนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16 ปีนะฮะเจออดีตแชมป์อย่างทางด้านของตัวเก่งจากเวียดนามนะครับเฟืองทีฮัวนะครับอายุมากกว่านะเขา33 ปีเรา16 ปีนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะไป6-4คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น48 กิโลกรัมหญิงนะครับมาครองนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับในการแข่งขันยูยิสูนะครับจากนั้นมาดูการแข่งขันเทควันโดกันบ้างนะในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่นะครับหญิงเดี่ยวไทยนะครับในการแข่งขันไปแข่งขันรุ่นนะครับในเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับน้องใบปอทิตารีแก้วโอรานุวสุนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับนะทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนะส่วนเหรียญทองของพุ่มเซ่เทควันโดนะครับพุ่มเซ่ท่ารำนี่แหละครับก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะ 9.3100 คะแนนนะครับเหรียญเงินฟิลิปปินส์ครับ 9.1300 คะแนนนะครับนี่คือเหรียญทองแดง2 เหรียญวันนี้นะครับอีกเหรียญนึงเหรียญที่3ทองแดงนะครับเป็นการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะครับทำเวลาได้ 1.21.68 วินาทีนะครับ1นาที21.68วินาทีนะครับเหรียญทองนะครับเป็นของจีนนะครับนะฮะจีนใน98วินาทีขออภัยนะฮะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของชิดชัยเปน119วินาทีเราเนี่ย2นาทีกับอีก1วินะครับนะประมาณนั้น121วินาทีคือทางด้านของเรือแคนูเขาจับเป็นวินาทียาวๆนะครับนะก็จะผ่านแข่งเรือแล้วก็พายผ่านก็จะมีธงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาตามแอ่งตามแก่งทำมุมเลี้ยวความเชี่ยวของน้ำมีระยะทางอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนะครับบ้านเรามีสนามนะแก่งเทียมหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นเราเคยจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นชาวเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นที่นครนายกนะคงจะได้ไปดูได้เคยชมกันนะครับในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมระดับนานาชาตินะครับเรือแคนูสลาลอมนะครับเคยจัดอยู่ที่นั่นด้วยนะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับวันนี้เนี่ยเทนนิสเอเชียนเกมรอบ8คนสุดท้ายเราเหลือหนุ่มหล่อของเราคนเดียวนะครับบูมกสิริศสำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ300 389ของโลกนะครับเจอกับโคแมนหว่องนะนักเทนนิสมือ100ของโลกจากฮ่องกงนะครับ ก็บูมกับสลิดก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ความหนักแล้วก็แพ้ความแม่นของทางด้านคอมแมนหว่องนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ 3-6 และ 0-6 ตกรอบเทนนิสเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นมาดูจักรยานประเภทลูกครับในกีฬาเอเชียนเกมวันที่20นะครับทีมจักรยานไทยยังไม่มีเหรียญเลยนะแข่งกันที่เวโรโดมอิซุเมืองเวโรโดมอิชุนะครับเมืองซิซุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเหลือ1คนที่ผ่านมาสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบรองด้วยก็คือ TJ จ่ายอังสุธาสาวิทนะครับลงแข่งขัน ในรายการสปินบุคคลชายรอบก่อนรองแชมป์เลิศ8คนสุดท้ายเนี่ยนะครับลงแข่งขันเจอกับนักกีฬาจากจีนก็คือฮานซีนะครับซึ่งการแข่งนัดนี้นะครับทางด้านของเสหมึกนะครับพลเอกเดชาหิมกระสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมให้กำลังใจและไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก่อนในช่วงเช้านะครับรอบก่อนรองแชมป์เจอกับนักกีฬาจากจีนแข่งแบบ2ใน3นะของใน3เที่ยวนะเที่ยวแรกทางด้านของจายชนะนะเที่ยวที่2จีนชนะตัดสินกันเที่ยวที่3แล้วปรากฏว่าจายชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแรงกิ้งระดับ1เลยนะของรายการนี้นะถึงเวลาระดับ1ก็คือทางด้านของคายยะโคตะจากญี่ปุ่นคนนี้ถ้าเกิดดูแรงกิ้งในการแข่งขันลู่เนี่ยใน UCI แรงกิ้งเขาเป็นอันดับ4ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าจายเนี่ยสู้ความแข็งแกร่งของคาอิยะโอตะไม่ไหวนะฮะคือดู2รอบก็แพ้นะแพ้จริงๆนะครับสปินเนี่ยสู้เขาตามหลังเขาอยู่นะครับแพ้ไป0ต่อ2เที่ยวนะครับก็ไปชิงกับคู่ปรับที่เคยเจอกันนะฮะก็คืออดีตแชมป์โลกคิรินก็คืออาวังมูฮัมหมัดอาซีอุสซันนี่นะครับจากมาเลเซียนะครับก็ยังเก๋าอยู่ใน30กว่าแล้วเอาวังนี่น่าจะเป็น38ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ38ปีอดีตแชมป์โลกคิรินของอินเดียแต่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการจักรยานลู่นะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับเอาวังเนี่ยแพ้กับเจียวไวลีจากจีนนะครับในรอบรอง0ต่อ2เที่ยวนะครับรอบชิงที่3ก่อนนะรอบชิงที่3เนี่ยเป็นการแข่งขัน2ใน3เช่นเดียวกันนะครับเที่ยวแรกนะในจังหวะที่หาจังหวะก่อนสปินเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าจายเนี่ยจังหวะที่จะลงมาทางล่างของลู่นะปรากฏว่าล้อเสียหลักนะล้มลงไปนะจังหวะชิงจังหวะกันนะในช่วงโค้งนะฮะล้มลงไปแล้วก็อาวังก็เข้าเส้นชัยก่อนนะครับของเราท่านั้นของผู้จัดการทีมของเรานะคุณอดิศักดิ์วรรณศรีเขาพยายามไปประท้วงนะนะครับเพราะว่าลื่นล้มไม่ใช่เกิดจากจังหวะสปินนะครับแต่ว่ากรรมการนะก็บอกว่ายืนยันนะว่าเราแพ้ไปนะครับเราก็ตามหลัง0ต่อ1เที่ยวเที่ยวที่2ครับอาวังเนี่ยสปินได้ดีกว่านะครับนะออกตัวได้ดีกว่าและชนะจ่ายไปก็ทำให้เหรียญทองแดงได้เป็นของอาวังนะครับนะอาวังมูฮัมหมัดอาซิซุสอัสนีนะอดีตแชมป์โลกคิรินนะครับจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงจ่ายได้อันดับที่4นะน่าเสียดายนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของคาคิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะเจียวเวลีจากจีนนะ2ต่อ0เช่นเดียวกันนะครับนี่คือจักรยานนะทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญนะแต่ว่าการแข่งของเรายังมีอยู่นะจักรยานวันพรุ่งนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันชิงชัยกันนะพรุ่งนี้มีการชิงชัยกัน2เหรียญทองจากการแข่งรายการออมเนียมหญิงนะครับบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงแข่งขันนะครับแล้วก็คิรินชัยครับมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐาดาบุญมาการแข่งขันจักรยานลู่นะครับถ่ายทอดตามเวลาในบ้านเรา8นาฬิกาตามเวลาในไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับจักรยานเนี่ยที่ผมดูอยู่นั้นทางด้านของผู้จัดทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะถ่ายทอดที่บ้านเขาแต่ว่าลิงก์สัญญาณที่บ้านเราเนี่ยทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับแต่ทาง AIS Play เนี่ยต้องไปดูนะว่าเขาถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับก็อยากจะดูจักรยานเหมือนกันนะครับนะส่วนจักรยานวันนี้พูดนิดนึงทัวร์ออฟลังกาวีก็ยังสนุกนะครับสเตจวันนี้ขึ้นเขานะของเราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไปขึ้นเขาสู้กับโปรจากคาซัคโปรจากยุโรปไม่ได้นะเขาแข็งแกร่งกว่านะครับก็เข้าในกลุ่มใหญ่นะตามกอกลุ่มไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะอาจารย์พี่ตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นำทีมไปแข่งขันทีมชาติไทยนะไทยคอนติเนนตัลทีมนะครับส่วนรักดี้7คนนะก็ลงแข่งขันเปิดหัวในวันนี้เช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะรอบแรกแบ่งกลุ่มนะวันนี้ทางด้านของพันธุ์บัตรโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางนะครับไป ให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับโดยรักบี้7คนหญิงของเราเนี่ยถูกจัดเป็นเต็ง3ของรายการเลยนะนะครับนัดแรกของเราวันนี้นะก็ช่วงเช้าเอาชนะคาซัคสถาน28-5จุดนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นได้พักแป๊บนึงนะแข่งขันนัดที่2เจอกับสิงคโปร์คราวนี้ชนะสบายเลยรักบี้7คนของเราสมราคาเต็ง3นะครับชนะสิงคโปร์ไป36-0จุดนะครับก็ทำให้การันตีนะครับว่ารักบี้7คนของเรานะสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีกนัดหนึ่งนะก็จะเจอกับญี่ปุ่นแหละนะซึ่งจะเป็นการลุ้นกันว่ารอบแรกของเราจะจบเป็นที่1หรือที่2ของสายนะนี่คือเรื่องของรักบี้7คนนะครับส่วนรักบี้7คนชายของเราก็โอ้โหเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีใต้เจอทั้งเจอทั้งคาซัคสถานญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งเกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งครับบอกเลยยิ่งเจอคาซัคสถานตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะครับนะเรานัดแรกนะครับวันนี้นะเจอเกาหลีใต้นะผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายครับแพ้เกาหลีใต้5-24จุดนะครับนัดที่2ในช่วงบ่ายก็เจอกับคาซัคสถานนะครับอันนี้ได้พอได้สูสีหน่อยนะฮะแพ้ไป5-12จุดนะครับก็แพ้ไป2นัดแต่ยังเหลือนัดนึงนะที่เราต้องไว้ลายในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะเพื่อขยับผลอันดับการแข่งขันนะฮะถ้าเราไม่ชนะไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เราก็นู่นแล้วฮะไปชิงชัยอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่9ของการแข่งขันแหละครับก็มีการแรงกิ้งจากอันดับด้วยนะครับเข้ารอบรองก็1-4นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมก็จะอันดับ5-8ประมาณนี้ตกรอบแรกก็นะอันดับที่9นะจัดอันดับแรงกิ้งกันนะครับไปตามตะกร้อกันบ้างตะกร้อ4คนของเรานะหลังจากที่นัดแรกแพ้เวียดนามมานะครับนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะก็สบายหน่อยนะตะกร้อ4คนหญิงเจอฟิลิปปินส์ซึ่งเราเหนือกว่าแน่นอนแหละเราชนะไป2เซตรวดนะ15-7แล้วก็15-6นะคว้าชัยชนะนัดแรกโอกาสลุ้นของเราอีก1นัดครับพรุ่งนี้ตะกร้อ4คนของเราตามเวลาในไทยคือ 7:00 นครับนะเจอกับอินเดียก็ถ้าชนะนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะเจออินเดียก็จะเจอกับอินเดียพรุ่งนี้ 7:00 นชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็จะแข่งขันในช่วงเช้านะฮะพอผ่านเข้าสู่รอบรองเนี่ยตะกร้อ4คนแข่งกัน2ช่วงนะช่วงเช้ารอบนัดสุดท้ายของรอบแรกและช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเซปัตกร้อมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามรับฟังนะครับคุณสุภวรรณคุณสุรวิชัยตอนนี้ปัญหาเนี่ยทีมงานจักรยานด้วยนะฮะเป็นกรรมการจักรยานในการแข่งขันจักรยานทุกระดับในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ข่าวว่าน้ำท่วมบ้านนะกลับไปช่วยบ้านที่ระยองที่ชลบุรีด้วยนะนะครับก็ขอให้นะผ่านอุปสรรคนี้นะครับแล้วข่าวว่านอกจากไปช่วยแล้วนะบ้านตัวเองน้ำท่วมยังเป็นจิตอาสาด้วยนะนะครับจิตอาสาในการช่วยเรื่องของรถยกต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคุณสุรวิชัยนะครับส่งข่าวเรื่องของจักรยานมาให้ผมประจำเลยนะครับนะฮะปีนี้ท่าเรือเป็นไงบ้างไม่ทราบนะคุณสุรวิชัยแอบเชียร์ท่าเรืออยู่นะคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณนะคุณอัชราคุณสมบัตินะคุณปาพัฒน์นะคุณสุนทรีโทบุรีมาด้วยนะคุณรจนานะครับมาติดตามรับฟังอยู่สมบัตินะครับแล้วก็คุณตัวแมงแตงโมนี่ FC ของชลบุรีนะครับนะเข้ามาทักทายด้วยนะคุณแตงโมนะชลบุรีเริ่มชนะนัดแรกเมื่อไหร่ฮะในไทยลีกนะครับรออยู่รอเชียร์อยู่นะชลบุรีนะฮะเป็นทีมด้านทีม PR คนสวยของทีมชลบุรีนะฮะก็นี่คือเรื่องของแฟนคลับที่มาทักทายกันขอบคุณมากนะครับจากนั้นมาดูกอล์ฟนี่ท่าทางที่เราจะเป็นแชมป์เก่าเนี่ยท่าทางน่าจะหลุดแชมป์แหละปีนี้ผมมองนะครั้งนี้ในเอเชียนเกมนะฮะผ่านการแข่งขันมา2วันนะครับโปรของเรายังโชว์ฟอร์มได้ยังไม่เข้าฝักอ่ะนะในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่สนามคาซูอากิคันทรีคลับอีสต์ครอสที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ2วันที่2ทั้งประเภททีมและบุคคลนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผู้นำนะในประเภทบุคคลก็คือสิงคโปร์นะฮะตันเซนอนส่วนหญิงนะจากสิงคโปร์นะฮะ12สโตรกนะฮะของเราดีที่สุดนะครับในวันที่2คือโปรปรายครับพัชจุธาคงกระพันนะครับ1อันเดอร์พาตามหลังผู้นำใน13สโตรก13อันเดอร์พานะฮะเราตามหลังอยู่12สโตรกโอ้โหตามเยอะยากด้วยรวมถึงโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะ1โอเวอร์พาโปรซิมทางด้านของนัทกฤษดาวงทวีลาภนะ ก็4โอเวอร์พาร์นะครับส่วนประเภททีมของเราฮะรั้งที่7ตามหลังผู้นำนะฮะโอ้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่7ตามหลังผู้นำอยู่8สโตรกนะครับนะจีนนำโด่งเลยจีนมี12สิงคโปร์11สิงคโปร์เนี่ยเขาได้ลุ้นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับแล้วอินเดียที่3นะครับนะฮะเราก็ต้องหวังของเราในวันต่อไปนะครับจีนเขาได้ประเภททีมที่นำอยู่นะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ในประเภททีมที่2นะครับที่3อินเดีย7นะฮะฮ่องกง6เท่ากับชิลีไทเปแล้วก็เกาหลีใต้นะ6อันเดอร์พาไทย4อันเดอร์พานะกับฟิลิปปินส์นะครับนะผ่านมา2วันนะสกอร์นะครับส่วนบุคคลเนี่ยเขาไป13แล้วนะทางด้านของสิงคโปร์นะทานส่วนหญิงนะครับ13อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีอินเดียอยู่ที่2ในประเภทบุคคลนะครับส่วนจีนระดับแข่งขันระดับ LPGA นะหญิงรุ่นหนิงเนี่ยเขาแค่7อันเดอร์พาอยู่ที่3นะครับของเราดีที่สุดอย่างที่บอกนะโปรปรายนะครับโอ้ก็คงลุ้นหนักสำหรับการแข่งขันกอล์ฟนะทั้งทีมหญิงทีมชายของเราฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับอยู่ท้ายๆอยู่ท้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนะก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เริ่มต้นใน14-15เหรียญทองตอนนี้เราได้12เหรียญทองนะฮะเราได้12เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้ว15เหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรายังอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปตามเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังมีเหรียญอื่นที่เซอร์ไพรส์นะครับนะก็ยอมรับว่าบางเหรียญรางวัลเราอาจจะพลาดไปจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็เป็นเรื่องของปกติของการแข่งขันกีฬานะนะครับซึ่งเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสที่เราจะแตะอยู่ตอนนี้เรามี12เหรียญทองนะฮะเราจะอาจจะแตะที่13หรือ15ตามเป้านะฮะถ้าเกิน15เหรียญทองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายถ้าต่ำกว่า13เหรียญทองนะก็ถือว่าพลาดเป้านะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าก็ชมเชยนักกีฬาทุกคนนะฮะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพนะครับประเทศที่มีศักยภาพและคนญี่ปุ่นก็มาทักทายหลังจากที่ท่านก็ไปเชียร์นะครับคนญี่ปุ่นก็มาทักทายมาชื่นชมนะว่านักกีฬาของไทยก็แข็งแกร่งนะเมื่อก่อนเราก็เป็นมองว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆนะเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้ไทยได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นและคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยว่าไทยก็เป็นชาติแข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะครับนะส่วนเรื่องของกีฬาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเหรียญให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตอนนี้เนี่ยจีนนะ154เหรียญทองนะครับ71เหรียญเงินและ63เหรียญทองแดงนะครับ288เหรียญนะญี่ปุ่น59เหรียญทองค่ำคืนนี้ยังมีแข่งขันกันอยู่น่าจะแตะ60แล้วล่ะ59ทอง79เงิน79ทองแดง217เหรียญ นะครับญี่ปุ่นเลขสวยจังเลยอ่ะนะเลข9ทั้งหลักทองหลักเงินหลักทองแดงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้30 30 53นะครับ30ทองนะครับอุซเบกิสถานนะครับ16 21 19นะครับอันดับที่5อิหร่านนะขยับขึ้นมามี12ทอง17เงิน13ทองแดง42เหรียญไทยอันดับที่6ของเอเชียครับตอนนี้12ทอง11เงินและ15ทองแดงนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปนะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้กรีธานะฮะก็นะฮะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนะในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดานายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่สมาคมกรีธาคว้ามาได้3ทอง2เงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะผู้ที่เกี่ยวข้องมากันเยอะนะวงการกรีฑานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการทางด้านของการต่อสัญญาโค้ชของบิลกุลวุฒิเนี่ยนะครับนะน่าจะให้ทำต่ออีก2ปีแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของนู่นแล้ว LA 2028นะครับนะก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็จะทางด้านของบิลนะก็จะไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมนะครับนี่คือกรีฑากลับมาแล้วนะฮะก็จะให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับอ้อ เดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มเติมของเราพุ่มเซ่อย่างจากที่ได้หญิงแล้วได้พุ่มเซ่ชายด้วยนะเหรียญเงินนะพุ่มเซ่ทายได้เหรียญเงินนะครับจากการคว้าเหรียญเงินของใครเนี่ยนะทางด้านของนาวินครับนาวินได้เหรียญเงินนาวินปินทสูตรนักเทควันโดพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินคะแนน 9.28 คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับแพ้เหรียญทองเกาหลีที่เขาได้ 9.38 นะโอ้โหแพ้ไป 0.1 คะแนนนั่นเองนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเฮอุสคาเป้นะครับ 9.09 นะก็วันนี้เนี่ยพุ่มเซ่เราได้2เหรียญนะนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญทองแดงที่ผมรายงานก่อนหน้านั้นในรายการนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับโอ้ยินดีกับทีมเทควันโดทีมพุ่มเซ่ด้วยนะครับได้เหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาเดียวไทยตกรอบนะครับตกรอบ2ในเอเชียนเกมนะฮะก็หวังว่าหมุดหมายต่อไปในเอเชียนอินดอร์นะซึ่งทีมพาเดลของเรานะตกรอบไปนะครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับทั้งนาตาลีแล้วก็ตาเรสครับที่ลงแข่งขันนะครับกีฬาอื่นๆครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเชียร์เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะที่สนามโมเตกิครับโมปิเทลี่รีสอร์ทที่โมเตกิญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นก้องสมเกียรติจันทราครับหมายเลข15กับ Honda Racing นะหมายเลข15Honda HRC Honda Racing Corporation ครับหมายเลข15ขับแทนนะครับแล้วก็มีไมค์คิวนะกิตติศักดิ์สิงหพงษ์ครับแข่งขันโมโต3เป็นครั้งที่2ครับกับทีมสไนเปอร์ทีมหมายเลข85นะครับแล้วก็มีทางด้านของรุ่นเล็กๆอย่างเด็กน้อย Edemis Moto C Asia Cup นะครับนักกีฬาของเรานะน้องกันนะพารากอนนะน้องพารากอนนะครับลงแข่งขันด้วยนะในนามทีม EastNJT Racing Team นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นรายการของในระดับรายการชิงแชมป์โลกนะ MotoGP เนี่ยนะครับแล้วก็Moto3 นะรายการที่นักกีฬาของเรานะสร้างผลงานได้ดีในสามแข่งขันที่โมเตกินะครับก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็ไมคิวกฤษศักดิ์สิงห์พงษ์นะก็นี่มาจากสายเลือดของ Honda Red to the Dream นะครับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานนะก็ซ้อมเรียบร้อยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกับMotoGP นะถึงแม้ว่าเคยแข่งมานะแต่ว่าหันไปขับ World Superbike นะตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Honda Red to the Dream นะครับจากโครงการนี้นะเดินทางถึงญี่ปุ่นก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะส่วนน้องไมคิวกฤษศักดิ์สิงหพงษ์ก็ Moto3 นะฮะก็เราได้เชียร์กันนะฮะก้องสมกิจตันทราทีมโรงงาน Honda HRC นะครับไปลอดแล่นอยู่ใน World Superbike มาคราวนี้จะได้แข่งขัน MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันนะเริ่มก็พรุ่งนี้แหละนะแล้วก็ไปถึงสปินเรทแล้วก็เมนเรทสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง

0: วรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังลานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ริบรอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์30

0: 150,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
0: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
4: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
5: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบ ThaiNet Cat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ส่วนบริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
6: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่5,000 นะครับไม่ได้คืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการ ก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
5: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกลวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุมเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปิน 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิทสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิทสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 และ21-18 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25 และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิริสำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรัมสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ25-19ปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
12: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
13: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ดึกจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารัตน์สาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่า

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมึงโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของดินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือบุญไอ้ที่ลือเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้เขาว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวเราะจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแววจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและสร้างราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเข้าฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเสียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังคับแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแร่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆลับหายจากหลินเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำผุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายก็อดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปะวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขนาดนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่าผู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำ
ธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบดีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาแต่เต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเมื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านที่มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจคิดทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกดินราคาถูกเอาแค่ปัญหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

หยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศสุดหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้องอย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคน

0: จ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
2: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมประสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเรา

0: ที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับ2569แฟนคลับคงติดตามข่าวเรื่องน้ำท่วมกันอยู่นะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเจอน้ำท่วมหนักเลยนะเที่ยวนี้หนักเลยต้องปิดโรงพยาบาลนะปิดโรงพยาบาลย้ายไปผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายทหารนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเรายังอยู่นะโรงพยาบาลปิดแต่ว่ารายการสุขภาพดีวิถีไทยยังอยู่นะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลสมาชิกในครอบครัวดูแลกันและกันด้วยนะภาวะน้ำท่วมปีนี้นะมันมาเร็วมาแรงมาเยอะจริงๆนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้อาจารย์สองหรือว่าดร.สองนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้มาเป็นวิทยากรนะไม่รู้ว่าโรยน้ำมาหรือเปล่าอยู่ที่บ้านเห็นบอกว่าท่วมหน้าโรงพยาบาลต้องมาที่บ้านด้วยเนาะอ่ะไปคุยกับทางดร.สองเลยนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ที่บ้านท่วมไหมครับ
1: ที่บ้านยังไม่รู้เลยค่ะก็ถึงบ้านมาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่น้ำมันขึ้นก็ไม่สามารถกลับไปได้อะค่ะทีนี้มันก็ต้องเลือกว่าจะอยู่บ้านหรือคือจะอยู่บ้านมันจะออกมายากก็เลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่น
0: หนักเลยนะปีนี้หนักเลยใช่ไหมครับ
1: อู้ปีนี้หนักค่ะจนทางนี้คิดว่ามันอาจจะมีหนักกว่านี้ก็ได้นะค
0: ือ
1: แล้วการประเมินการของเรามันต่ำเกินไปอ่ะคือเราคิดว่ามันคงจะเกิดแหละแน่ๆแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมในจุดที่มันสูงอะค่ะที่เราก็คิดว่าป้องกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นตึกเจ้าพระยาค่ะ
0: คือที่ผ่านมาเราก็พยายามป้องกันแล้วก็เอาอยู่พอสมควรแต่ว่าปีนี้มากกว่าน้ำมันมากกว่าปีผ่านๆมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไปรับผู้ป่วยคือการท่วมเนี่ยมันท่วมจากอำเภอกบินคืออำเภออื่นเนี่ยมาก่
0: อ
1: นเราก็รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นมาไว้ที่โรงพยาบาลเราเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลอื่นเนี่ยพอน้ำท่วมแม้การเดินทางของบุคลากรของผู้ป่วยก็ทำได้ยากก็แล้วก็มีความกังวลว่าถ้ามันท่วมหนักขึ้นเนี่ยการซัพพลายยาหรืออะไรเงี้ยต่างๆก็จะทำได้ยากเราก็รับคนไข้มาแต่ไปว่าสุดท้ายเราก็ท่วมเอง
0: ท่วมด้วย
1: แล้วก็เร็วมาก
0: ขึ้นเร็วขึ้นเร็วจริง
1: พยายามจะแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งรับอยู่เนี่ยประมาณ 3-4 วันที่น้องๆโดยเฉพาะน้องผู้ชายจากมูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างของโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็ได้ทหารมาอีกอ่ะมาช่วยกันตอนแรกมันเหมือนเอาอยู่แต่ว่าพอระยะหลังที่มันน้ำมันมาแรงเนี่ยค่ะมันก็ดันกระสอบทรายอาจารย์มกรเนี่ยก็น่าจะเล่าได้ดีเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะใจก็คือแกก็โพสต์ตอนกลางคืนว่าจะไหวไหมเน
0: า
1: ะ
0: ลุ้น
1: ไปให้ความเห็นว่าเราต้องผ่านได้สิเพราะว่าเราไม่เคยคือน้ำเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมาอยู
0: ่
1: ครั้งหนึ่งเราก็สุดท้ายเราก็
0: เอาอยู
1: ่แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เข้ามาทางกำแพงทางอะไรหลายๆอย่างนะคะก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้ตอนนี้เราก็เอาผู้ป่วยคนสุดท้ายออกแล้วนะคะวันนี้เราก็ย้ายไปตั้งคือเจ้าหน้าที่ยังทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ตั้งจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายคือเราก็เลือกนะคะสถานที่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกว่าไอ้สถานที่ที่เราจะไปตั้งโรงพยาบาลใหม่เนี่ยไม่ใช่ตามไปท่ว
0: ม
1: นะคะแล้วก
0: ็
1: ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งก็เลยคุยกับทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะก็มีการเซตอัพที่ตรงนั้นอาจารย์มกรก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามนะคะก็จากโคจะเล่าให้ฟังนะเพราะว่ามันก็มีผู้ป่วยที่ยังไปรักษาที่นั่นส่วนพวกเราที่อาจจะบ้านถูกน้ำท่วมหรือว่า อาจจะเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ทางนี้เพื่อดูแลอย่างสองก็จะเดินทุกวันน่ะในส่วนที
0: ่
1: สองรับผิดชอบไปดูอาจใช่ว่ามันเสียหายมากมายอย่างวันนี้ก็ปีนไปดูตึกเจ้าพระยาก็เห็นเอ๊ะมันมีน้ำคือเจ้าไปตึกเจ้าพระยานี่คือจะคือด้านพื้นนะคะคือถึงคอคือหลุดลงไปไม่ได้จกลงไปไม่ได้เพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็น้องผู้ชายก็บอกเดี๋ยวผมเข้าไปปรากฏว่าเอ๊ะเราก็ปฏิเห็นประตูมันแง้มน้องก็ดูเอาน้ำเข้าแล้วนะคะก็เลยโทรบอกพี่ต้อมว่าเอ๊ะเอาไงดีพี่ต้อมบอกเอ๊ะคือไปเอาเครื่องสูบมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาสูบใหม
0: ่
1: ทีนี้จกก็เลยปีนพอน้ำมันเริ่มลดอ่ะแล้วก็พอปีนได้จกก็ปีนเข้าไปในตึกไม่สักครู่อะค่ะก็ไปกับน้องมุกก็ไปกันสองคนแล้วก็มีน้องผู้ชายไปด้วยเขาก็เห็นเออแบบก็เสียหายน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งเมื่อวันจันทร์นะคะเรายกของขึ้นเกือบหมดที่ยกได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกไอ้พวกตู้พวกนี้มันหนักแต่เรายกไม่ไหวแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ที่เจอก็คือมันเป็นพวกฝุ่นที่มันมากับน้ำอะค่ะก็เลยคุยกับพี่ต้อมแล้วก็ผอ.ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเราจะเข้าไปทำความสะอาดเบื้องต้นก่
0: อ
1: นเพื่อกำจัดฝุ่นออกไปอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีการปล่อยน้ำก็จะมาอีกแต่ว่าก็อาจจะช่วยลดเรื่องคราบเรื่องอะไรไปเพราะว่ามันเป็นโบราณสถานนะเราก็อยากให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปสำรวจด้วยว่ามันมีความชื้นตรงไหนอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: น้ำยังทรงตัวอยู่อะหรือว่าเริ่มลดบ้างแล้วครับ
1: เท่าที่ดูค่ะมันลดพี่วันลมแต่ว่าลดอยู่แบบประมาณสัก 4-5 ซึม
0: อ
1: ะมันน้อย
0: น้อยแต่ครับผม
1: มันน้อยค่ะก็ต้องรอแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็จะไปทางบ้านสร้างอะ
0: ต่อไปทางบ้านสร้าง
1: ถ้าบ้านสร้างรับเต็มที่เนี่ยน้ำถึงจะลงจากเรา
0: ต้องระบายออก
1: ไปแต่ก็ต้องประกอบกันกับว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หนักแช่ไม่ได้ตกแช่ทั้งวันนั้นคือเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้ามาตรงจุดเนี้ยมันไม่ถูกระบายออกไปเพราะมันมีการเขาเรียกว่าส่งน้ำมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมีการเขาเรียกว่าอะไรปล่อยน้ำจากเขื่อนอะไรด้วยเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยแฟกเตอร์หลายอย่างแล้วก็ตอนหลังเองเนี้ยการสร้างบ้านเรือนของเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไร
0: ปิดกัน
1: ไปหลุดไปขวางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงหลายปัจจัยด้วยกันค่ะ
0: โอเคก็ยอมรับจริงๆว่าปีนี้ฝนตกหนักแล้วตกต่อเนื่องน้ำขึ้นเร็วตั้งหลักกันไม่ทันก็ถือว่าเป็นมหาอุทกภัยจริงๆนะครับโอเคครับให้กำลังใจเนาะดร.เนาะครับผมก็ให้กำลังใจกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เชิญๆครับคืนนี้จะมีเรื่องอะไรคุยให้แฟนคลับของเราได้ทราบ
1: วันนี้ก็จะพูดเรื่องน้ำกัดเท้าค่ะ
0: โอ้เขา
1: เชื่อว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบคือตอนนี้ถ้าเราติดตามสถานการณ์อาจจะพูดให้ฟังนิดนึงนะคะคือสถานการณ์เนี่ยคือนอกเหนือจากภาคตะวันออกภาคกลางนะคะเดี๋ยวน้ำเหนือเนี่ยจะลงมาทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพและในขณะเดียวกันในภาคตะวันตกก็ได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเหนือไปค่ะแล้วถ้าสักประมาณปลายเดือนมันก็จะไปที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ้าก็มันบอกว่าแรงนี่นาแล้วทำไมมันถึงเกิดฝนตกขึ้นมาได้นะคะ
0: ค
1: ือเขาก็อธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าความร้อนเนี่ยมันทำให้น้ำมันระเหยขึ้นไปค่ะเป็นความชื้นอยู่ด้านบนทีนี้พอมันมีลมอะค่ะที่พัดนะคะพวกบวกกับพวกการเปลี่ยนแปลงของอากาศอะไอความร้อนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหยดน้ำค่ะคือตอนนี้บนอากาศเนี่ยมันมีหยดน้ำพร้อมอยู่แล้วจากการระเหยของพวกน้ำบนดินหรือว่าจากทะเลนะคะมหาสมุทรอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพบกับภาวะที่มันก็จะท่วมสุดขีดร้อนสุดขีดหนาวสุดขีดแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากน้ำท่วมระลอกนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะตามมาด้วยอากาศหนาวแล้วปีนี้ก็อาจจะหนาวยาวนานไปจนถึงมีนาแล้วก็เมษาก็คือจะเริ่มร้อนแล้วก็ร้อนสุดขีด
0: ร้อนสุดขีดแล้วร้อนนานด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมปรับมือรับกับธรรมชาตินะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของ สุขภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาปรับปรุงโครงสร้างที่อยู่อาศัยหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังคิดยังคุยกันว่าอย่างเช่นก็มีคนไข้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะที่อาจารย์บอกให้ปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกไว้เพราะน้ำท่วมก็ตายหมดเลยก็เลยบอกว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่ว่าต่อไปเราต้องมีบ้าน2ชั้นใช่ไหมคะชั้นล่างคือเราก็จอดเรือไว้ค่ะส่วนชั้นบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฉียงนะเฉลียงหน้าบ้านเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้
0: ปลูกต้นไม้ที่เราจะปลูกไว้กินไว้เป็นอาญาได
1: ้ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้ากับเรื่องที่เราพูดนะคะก็คือเรื่องน้ำกัดเท้าเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ลุยน้ำมาหลายวันแล้วก็คันทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเราก็ได้ครีมไอตัวน้ำกัดครีมน้ำกัดเท้ามาทาแต่ว่าเชื่อว่าเราทำไม่ทันต่อความต้องการของของคนที
0: ่ที่ต้องการ
1: ที่มีจำนวนมากเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดทำความเข้าใจเรื่องน้ำกัดเท้าก่อนนะคะเพราะว่าน้ำกัดเท้าเนี่ยคือเนื่องจากผิวเท้าเราเนี่ยค่ะมันมีความบางใช่ไหมคะทีนี้ตัวน้ำเนี่ยมันเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเราจะต้องบางครั้งเนี่ยและหลายๆครั้งเนี่ยน้ำมันไหลไปทางนึงแต่เราอะเดินสวนทางกับน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงดันน้ำบางคนอาจจะบอกว่าแรงดันมันไม่เยอะอันนี้ไม่จริงนะคะมันพังกับแบกโรงพยาบาลมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเท้าเราเนี่ยไม่คารณานะคะพอเดินไปช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยค่ะเราจะเห็นเท้ามันจะเปื่อยที่วิธีการที่จะป้องกันตรงนี้นะคะก็คือว่าคืออันที่หนึ่งเนี่ยถ้าทำได้นะคะขอแนะนำให้ซื้อบูทให้มันยาวหน่อยบูทยางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราขึ้นที่พื้นดินเนี่ยนะคะหรือว่าขึ้นบนพื้นปกตินะคะเราก็ล้างทำความสะอาดเท้าและเช็ดแห้งๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นง่ามเท้า
0: ง่ามเท้าสำคัญจุดสำคัญ
1: เมื่อวานเนี่ยสองอ่ะถูกปลุกตอน5 ทุ่มให้ไปเก็บห้องยาเพราะว่าเจอน้ำใช่ไหมแล้วก็ไปเก็บเสร็จเดินมาเห็นทหารนอนเรียงรายมีทหารคนหนึ่งส่งยาถ่ายรูปเท้าเลยสองอ่ะสงสารเขามากเลยนะ คือง่ามเท้าเขาเลือดออกอ่ะที่บันโหลแล้วเขาก็ต้องเอาทิชชู่มาแบบ
0: คอยซับ
1: แบบโปะไว้อ่ะคือแต่เขาก็หลับไปแล้วนะเออเขาก็โปะทิชชู่เพราะว่าเขาคงล้ามาก
0: ครับ
1: เออเราก็เห็นแล้วแบบโอ้น่าสงสารมากทีเนี้ยเวลาเราคือทหารเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปลดป้องกันเท้าด้วยไอ้คอมแบทอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ชื้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใส่บูทแล้วเนี่ยเราต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดให้สะอาดก่อนนะคะเช็ดโดยเฉพาะง่ามเนี่ยตัวนี้จะเกิดปัญหาเยอะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยถ้าที่บ้านมีวาสลีนนะคะหรือครีมที่มันหนืดๆนะคะทาพอกเข้าไปเลยค่ะ
0: ครีมที่มันหนืดๆมัน
1: มันอาจจะเหนอะหนะนะคะแต่ว่าแล้วก็หรือว่าเรารู้ว่าก่อนเราจะลงน้ำอะค่ะเราทาเคลือบไว้เลยทาเคลือบไว้
0: ค่ะแล้วก็ได้ครับผม
1: แล้วก็ไปเดินอะทีนี้บางคนอะบอกว่าถ้ามันเป็นรองเท้าบูทอะเวลาเราทาวาสลีนอะมันจะเหนอะเกินเราก็อาจจะเลือกเป็นครีมอื่นที่ตัวหนาหนาหนาหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ป้องกันได้ดีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังแค่เขาเรียกว่าอะไรมันจะยังเป็นแค่แบบระคายเคืองอะค่ะ
0: ครับ
1: มันแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลระยะนี้ค่ะต่อไปมันจะกลายเป็นระยะที่เกิดแผล
0: เข้าสู่เนื้อแล้วเกินผิวหนังครับผม
1: เข้าสู่เนื้อ

0: ีนี้พอเข้าสู่เนื้อเนี่ยค่ะมันก็จะมีโอกาสพอแผลมันเปิดนะคะแล้วเราไปเดินน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะบางทีถึงแม้เราทาวาสลีนเนี่ยวาสลีนมันก็แค่คลุมเท้าแต่ไอ้แผลเนี่ยมันไม่ได้ฮิวมันไม่ได้รักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดใครมีที่บ้านน้ำกัดเท้าคิมน้ำกัดเท้าก็ทาไปนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยแนะนำว่าเอาวาสลีนมานะคะแล้วก็เอามาผสมกับผงขมิ้นชันเนี่ยหรือถ้ามีผงมะขามป้อมอีกนิดหน่อยอะค่ะคือตัวมะขามป้อมเนี่ยคือคนเราเนี่ยเวลาสมมติว่าในช่วงระยะที่สองอะค่ะพอน้ำมันซอได้แล้วเนี่ยมันจะมีขุยเกิดขึ้นตัวมะขามป้อมเนี่ยมันจะช่วยขัดขุยนะแล้วก็ทำให้ตัวขมิ้นชันเนี่ยซึมเข้าไปแล้วก็ฮิวแผลได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีมะขามป้อมไม่เป็นไรขมิ้นชันอย่างเดียวก็ได
1: ้ก็ยังพอได
0: ้แต่สูตรเนี่ยก็ต้องบอกนะว่ามันจะเหลืองนะแต่ถ้าไม่มีอะค่ะถ้ามันวิกฤตแล้วจริงๆใช้ไปเถอะค่ะ
1: ต้องใช้
0: เราป้องกันเท้าเราก่อนเพราะว่าถ
1: ้
0: าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะอันตรายมากๆ
1: ใ
0: ช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะมันจะเริ่มหลังจากที่ถ้าเกิดสมมติที่มันเป็นขุยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีแผลเกิดนะคะก้นเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มมีหนองเนี่ยอันนี้จะจัดการยากแหละ
1: อ
0: ันนี้อาจจะต้องถ้ายังไปโรงพยาบาลได้ไปถ้าไปไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีวิธีการกำจัดหนอง
1: ใช่
0: ก็อาจจะเป็นวิธีแบบโบราณก็คือเข็มนะคะแล้วก็ลนไฟนะคะแล้วก็ที่ผุพองอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องแกะหนองออกมาแล้วก็ให้หนองมันออกนะคะแล้วก็รีดหนองออกให้หมดนะคะแล้วก็คราวเนี้ยลุยน้ำไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้
0: คือจะต้องแพ็คละนะคะก็คือเอาหนองเนี่ยจัดการให้หมดนะคะขมิ้นชันแพ็คเข้าไปค่ะแล้วก็อาจจะเอาพลาสเตอร์แปะนะคะขมิ้นชันเนี่ยถ้าไม่โดนน้ำนะถ้าเท้าเนี่ยไม่โดนน้ำเลยนะจากประสบการณ์เนี่ยขมิ้นชันแพ็คเนี่ยนะคะสักวันสองวันก็หายแต่ต้องเอาหนองออกนะเอาเลือดเอาหนองออกให้หมดนะคะ
1: เกลี้ยงเกลี้ยงครับ
0: แล้วก็เอาขมิ้นชันแพ็คก็หายค่ะแล้วก็
1: อย่าให้โดนน้ำด้วยอย่าให้โดนน้ำ
0: ทำให้หายดีนะทำให้ไอ้แห้งหรือไม่แห้งนะคะแล้วก็ขมิ้นชันแพ็คให้ดีแล้วก็สอสวรรค์หายก็สามารถมาลุยน้ำได้นะคะทีนี้จุดที่ต้องสังเกตก็คือว่าโดยส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะต้องคือบางบ้านไม่มีไฟอะนะก็อาจจะต้องใช้ไฟฉายอะค่ะคือจุดบริเวณที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะมันจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วเท้าแล้วก็บริเวณเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้งไม่ใช่อุ้งเท้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเท้าอะค่ะหน้าเท้า
1: หลังเท้าเหรอ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะพี่บรมที่เวลาที่เราเหยียบด้านหน้าหน้าเท้าอะ
1: อยู่ใต้ฝ่าเท้าใช่ไหม
0: ใต้ฝ่าเท้า
1: ไม่ใช่
0: ด
1: ้
0: านเท้าอะค
1: ่
0: ะ
1: ใต้ฝ่าเท้าแต่อย
0: ู่ด้านหน้า
1: แต่อยู่ด้านหน้าด้านนิ้วด้านนิ้ว
0: ใช่
1: ครับผมครับผม
0: ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นทุกเช้าเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ต้องออกไปลุยน้ำนะกลับมาแนะนำนะคะว่าคือให้ล้างนะคะเอาสบู่เนี่ยล้างน้ำนะคะให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ส่องดูค่ะว่ามันมีแผลตรงไหนไหมนะคะ
1: ครับ
0: เอาเพราะว่ามีแผลแค่นิดเดียวเองเนี่ยก็ต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้ถ้าไม่ได้เป็นแผลแต่ว่ามันมีเหมือนกับเท้าเหี่ยวๆหน่อยนะคะหรือแดงๆเนี่ยพวกนี้วาสลีนยังเอาอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นแผลแล้ววาสลีนอาจจะไม่ได้แหละอาจจะต้องใช้ขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามียาแบบมาตรฐานนะคะก็อันนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ยาถ้าสมมติไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาแจกมาค่ะก็ใช้ยาได้เลยนะคะ
1: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยมันแยกออกมาจากพวกทิงเจอพวกน้ำยาน้ำแดงยาแดงอะไรหรือปะหรือว่าสามารถใช้แทนได้
0: ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติค่ะก็คือว่ามันเป็นครีมที่เคลือบผิวไว
1: ้
0: นะคะในขณะเดียวกันนะคะ
1: ม
0: ันก็มีเรียกว่าตัว

0: ลิซิลิกที่ไปกัดเซาะที่มันแบบว่าเป็นขุยๆออกแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ให้ใหญ่ตัวค่ะซึมเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันก่อนน่ะก็คุยกับพี่ต้อมว่าพี่ต้อมถ้ามันวิกฤตไม่มีทำไงอ่ะพี่ต้อมก็บอกว่าให้สองเนี่ยกวนแต่ว่าให้เอาแบบให้เขาเรียกว่าถึงจุดที่มันไม่มียาก่อนแล้วอ่ะก่อนค่อยทำเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้ขมิ้นนะคะมันจะเหลืองมากแล้วแกก็กลัวว่าคนไข้ก็จะรับไม่ได้
1: ไม่กล้าใช้กลัวไม่กล้าใช
0: ้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดดูเราคำนวณสูตรไว้แล้วค่ะว่าถ้าวิกฤตสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสุดนี้ค่ะ
1: อันนี้แผนสำรองเราแผนสำรองเราเตรียมไว้แล้ว
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาได
1: ้ของอภัยภูเบศทำตัวไอตัวยาแก้น้ำขัดเท้าไว้ด้วยใช่ไหม
0: ทำแต่มันไม่พอ
1: มันใช่
0: เนี่ยทำออกมาล่าสุดเนี่ย4,000เนี่ยหายวิบไปในหนึ่งวัน
1: โอ้คร
0: ับ ใช่เพราะว่ามีคนที่ต้องการเยอะไงคะก็เลยคุยกันกับพี่ต้อมว่าแล้วการขนส่งคือตอนนี้มันวิกฤตตรงเรื่องการขนส่งด้วย
1: ครับใช่เดินทางลำบาก
0: ถ้าเราจะซื้อแบบสารเคมีมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวิกฤตเยอะก็เลยคิดกับพี่ต้อมว่าถ้ามันวิกฤตแล้ว
1: แผน2
0: ไม่ได้แล้วเนี่ยแผน2สมุนไพรเราเนี่ยว่
1: า
0: ใช่เท้าเหลืองก็ไม่เป็นไรยังรักษาเท้าไว้ได้
1: ครับครับจุดอื่นๆจุดอื่นๆที่สามารถไปหาเซื้อน้ำยาน้ำนักยากัดเท้าในพวกร้านขายยาต่างๆเขามีขายใช่ไหมอาจารย
0: ์คิดว่าไม่มีค่ะ
1: ไม่หรอ
0: ใช่มันต้องเป็นคือมันต้อง
1: ทำเฉพาะว่าทำเฉพาะ
0: ใช่เพราะว่าคิดว่าสมัยก่อนน่ะเราไม่ค่อยใช้กันเยอะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ว่าต่อไปเนี่ยคิดว่า
1: จะได้ใช้เยอะสต็อกต้องสต็อกไว้ครับผมครับผมเออต่อเลย
0: แต่ว่ามันอาจจะมีบางสูตรของยานะคะที่ร้านยาเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าประสิทธิภาพเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่
1: ได
0: ้เข้าสูตร
1: ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพจะไม่เต็มร้อย
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าร้านยาก็อาจจะไม่สต็อกของพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ขายได้ทุก
1: ใช่ต้องเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วก็ใช่ถึงฤดูกาลบางทีมันก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นกันก็มีน้ำมันน้อยก็ไม่ท่วมก็ไม่ได้ขายอีกครับผมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปร้านยาก็อาจจะได้พวก
1: วัสลีน
0: ได้วัสลีนหรือว่าอาจจะได้พวกยาฆ่าเชื้อราย
1: าฆ่าเชื้อรา
0: แต่ทีนี้บางทีเนี่ยยาฆ่าเชื้อราเนี่ยมันไม่หนืดพอคือสูตรการดูแลเท้าอะค่ะในช่วงน้ำกัดเท้าเนี่ยเราต้องมีอะไรเคลือบถ้าไม่มีอะไรเคลือบเนี่ยเท้าเราก็เปล่าเปล่าเลยเจอกับน้ำไปใ
1: ช่ละลายหมดมันก็ละลายหมด
0: ใช่ค่ะ
1: ครับประมาณนี้
0: ทีนี้ในส่วนที่สามอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่านะคะเราเนี่ยค่ะได้ใช้ตัวยาในเฟสที่สองที่บอกว่ามันเริ่มมีขุยนะมันเริ่มมีหนอมมีอะไรแบบจัดการเรียบร้อยละก็มันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ระยะสามมันก็จะเข้าสู่เฟสเท้าที่ใช้ได้ปกติแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยก็คือดูไม่ละเอียดจากที่เคยดูแลคนไข้เนี่ยนะครับคือมันเป็นอยู่งานเท้าเล็กนิดเดียวอ่ะแต่เราเขาไม่ได้ดูอ่ะคือมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ปรากฏทำไปทำมามันลามกับเป็นเชื้อราทีนี้เชื้อราเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเชื้อราเนี่ยมันจะมากับกลิ่นค่ะ
1: เหรอ
0: คือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเป็นแผลแล้วมีกลิ่นนะคะ
1: ให้ประเมิน
0: หร
1: ืออ
0: ย
1: ่
0: างบางให้ประเมินเลยอันนี้น่าจะเป็
1: นเช
0: ื้
1: อรา
0: โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาตามร้านยาเขาจะมียาฆ่าเชื้อรานะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะคะ
1: ลักษณะสังเกตแผลลักษณะเชื้อรามันมีลักษณะที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับ
0: มีค่ะเชื้อราเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะผิวลอกค่ะ
1: ผิวลอก
0: คือตอนแรกเนี่ยในเฟสสองเนี่ยมันจะเริ่มแค่เหมือนกับมันจะมีขุยนะคะแต่ว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเสาะเข้าไปที่เท้าใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ขุยเนี่ยถ้าเราไม่กำจัดมันให้ดี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อแล้วมีความชื้นก็ไปอีกมันก็จะกลายเป็นผิวที่ลอกเป็นแผ่นๆพอลอกเป็นแผ่นแล้วเนี่ยนะคะ แล้วก็ร่วมกับมีกลิ่นพวกเนี้ยค่ะอันเนี้ยนะคะก็น่าจะเป็น
1: เข้าสูตรแล้ว
0: สงสัยได้ว่าเชื้อราได้นะคะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ตอนนี้หมอกลัวมากนะคะก็คือโรคฉี่หนู
1: เออใช่ใช่มากับน้ำด้วย
0: ฉี่หนูใช่นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปสัมผัสหนูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฉี่หนูเนี่ยนะคะมันบางทีสัตว์ต่างๆเนี่ยมันที่ปล่อยฉี่ออกมาเนี่ยนะคะพวกนี้มันจะมีการปนเปื้อนนะคะอยู่ในน้ำในดินพวกเชื้อพวกเนี้ยค่ะแล้วพอเราไปสัมผัสนะคะทีถ้าเราไม่มีแผลค่ะเราไม่มีแผลไม่เป็นไรเลยโอกาสที่จะเป็นฉี่หนูน้อยมากแต่ไอ้ฉี่หนูเนี่ยมันจะเข้าได้ก็คือมันเป็นแผลค่ะมันมีร่องรอยของแผลนะคะถึงจะเป็นนะคะทีนี้ลักษณะของฉี่หนูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเอ๊ะเราสงสัยนะคะก็คือมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยนะคะมีปวดน่องตาแดง
1: ปวดน่องจุดนี้พิเศษหน่อยปวดน่องตาแดงอันนี้อาจจะเด่นถ้ามา2อันเนี้ยปวดน่องตาแดงก็จะแตกต่าง
0: คือไม่อยาก
1: ไ
0: ปหวัดอื่นว่าตอนเนี้ยตัวเองอะตาแดงอยู
1: ่อดนอน
0: แล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไป
1: โดนฉี่หนู
0: เราตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่มีหมอแล้วเพราะหมอไปอยู่โรงพยาบาลสนามหนูก็เลยเอาบอกว่าลองกินยายาสมุนไพรอะค่ะเข้าไปก่อนนะคะว่าพรุ่งนี้หายไหมถ้าพรุ่งนี้ไม่หายก็อาจจะน่าสงสัยแล้วนะ
1: ไปตรวจเพิ่ม
0: แต่ว่าอันเนี้ยก็คือบอกไว้นะคะทีเนี้ยประเด็นที่สำคัญของเรื่องนี้เลยอะค่ะก็คือการดูแลเท้าค่ะเท้ามานะคะดูแลเท้าก่อนสมมติเราจะไปลุยน้ำใช่ไหมคะก็คือถ้าเราไม่มีทางเลือกค่ะทามันเป็นกะวาสลีนนะคะแล้วพอไปถึงจุดหมายปลายทางก็เช็ดออกค่ะยอมเดินหน่อยแต่เพื่อเท้าเรานะคะแล้วก็กลับมาค่ะเอาสบู่ล้างทำความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะง่ามนิ้วนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะไปฉายส่องมีแผลไหมนะคะถ้าไม่มีแผลก็จบถ้ามีแผลก็อย่างที่บอกค่ะถ้าแผลเนี่ยนะคะมันเพิ่งเริ่มเจอนะคะมีหนองมีหรือมีเลือดก็ซับออกนะคะเอาเลือดซับออกให้หมดแล้วก็ใส่ผงโรยขมิ้นไปได้ยอมเหลืองหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ดีค่ะหายดีนะคะ
1: ขมิ้นชันของเพลเบดเนี่ยก็แกะแคปซูลมาโรยได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช้ได้เลยค่ะ
1: มีขายทั่วไป
0: ถ้าใครม
1: ี
0: ขมิ้นมะขามป้อมขมิ้นชันอันนี้ก็ใช้คู่กันได้เลย
1: ใช้คู่กันได้เลยครับผมเป็นของเราเป็นผงอยู่แล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เน้นย้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เจอคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเยอะเหมือนกันไอ้น้ำกัดเท้าเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือมาเป็นเยอะหรือว่าอย่างที่เราเจอเยอะก็ผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะความรู้สึกของเท้าไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีก็ไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีบอกว่าเอ้ยถ้าใส่รองเท้าแล้วมันไม่สะดวกในการทำงานคือแนะนำให้ใส่รองเท้านะคะ
1: ครับครับยังไงแนะนำให้ใส่ยังไงก็ต้องใส่ครับผมครับ
0: คือเดี๋ยวไปเหยียบอะไรขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องเลย
1: หน
0: ัก
1: ไปอีกใช่ใช
0: ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพเท้าค่ะ
1: สำคัญนะเพราะต้อง
0: ด
1: ูนะ
0: เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้เดี๋ยวเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังได้ถาม
1: ได้ครับให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็โอ้ช่วงนี้นะเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องลุยสู้กับน้ำนะคุณหมอก็ใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานกันนะครับเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็รวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ใช้ความรู้ใช้ภูมิปัญญาต่างๆมาผสมผสานในการดูแลนะครับเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับ จบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีข้อสงสัยในประเด็นที่ทางดร.สองท่านพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆเกี่ยวกับยุกยาต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับทางภัยพิบัติของเราที่อยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมหลังเบรกครับคืนวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราย้ายห้องมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์ที่จะใช้รับเบอร์โทรศัพท์รับสายผู้ฟังก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคืนพฤหัสกับคืนวันศุกร์เป็นเบอร์02-290-0473นะครับ02-290-0473นะฮะขอบคุณไปยังคุณนิตยาด้วยนะครับร่วมทำบุญช่วยทางภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเอไปวางไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวนะเจอแล้วผ่านทางมูลนิธินะครับของภัยพิบัตินะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคชื่นชื่นชื่นเป็นบัญชีของภัยพิบัตินะครับบริจาคเข้าโรงพยาบาลก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับเป็นบัญชีเติมบุญนะเติมบุญครับขอบคุณทางคุณนิตยานะฮะโอเคครับก็ช่วยเหลือกันไปนะช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมอย่างที่ผมแจ้งเบอร์ไปนะครับ02-290-0473ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร

ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนาน

0: ี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัด

0: จัดการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวนะเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับใช้แล้วมั่นใจได้นะฮะผู้ฟังครับมาเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามจะปรึกษานะครับหรือว่าโทรศัพท์มาให้กำลังใจกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีของเราพูดคุยกันได้เลยนะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาพูดคุยโดยตรงนะครับ02-290-0473นะครับอยู่กับทางด้านดร. 2นะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีนี่ท่วมตัวเมืองด้วยนะตัวเมืองเท่าที่ผมทราบก็ท่วมในตัวเมืองตัวจังหวัดด้วยนะฮะราชบุรีก็ท่วมเนาะท่วมกันเยอะพอสมควรกรุงเทพเริ่มดีขึ้นแล้วนะกรุงเทพเริ่มดีขึ้นเห็นว่าแถวแฟลตคลองจันทน์ก็น้ำแห้งแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังต้องระบายต่อเนื่องกันไปนะครับแถวนนท์ก็เดินทางสะดวกขึ้นแล้วหวังว่าฝนคงไม่ซ้ำหนักนะถ้าตกก็ตกให้พอหยุดให้เราระบายหายใจคอกันได้นะครับเชิญครับตอนนี้สายว่างครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะกับทางดร.สองนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวนะเรารับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับเพื่อที่จะได้คุยสอบถามพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำกันให้เรียบร้อยกันไปก่อนนะครับทีละท่านไปนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วรับทีละท่านนะครับรอวางสายแล้วก็ค่อยโทรเข้ามา โอเคครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
2: ค่ะจากกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยค่ะ
1: โอ้ด่านมะขามเตี้ยเชิญเชิญครับอาจารย์สองฟังอยู่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็มีปัญหาน้ำกัดเท้าเช่นกันค่ะท่านอาจารย์
3: จะเป็นได้สังเกตไหมคะมันเป็นระยะไหนแล้วเอ่ย
2: มันน่ามันได้แต่คือมันผิวหนังมันพองนะคะอาจารย์แล้ว มันเป็นน้ำใสๆแล้วจะคัน คันๆแล้วก็แสบยิ่งเขาแบบยิ่งถูยิ่งคันก็เลยเอาเข็มอะค่ะไปสะกิดให้มันแตกพอแตก มันจะมีน้ำใสๆออกมานะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นรูโบ๋ๆนิดนึงค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็พยายามที่จะไม่ไปโดนน้ำแต่ที่บ้านก็คือทำไร่อะค่ะก็ต้องเข้าไปดูในไร่ในอะไรเสร็จแล้วช่วงเนี้ยพอน้ำเริ่มหยุดนะคะเอางี้ก่อนช่วงที่เป็นนะคะพอแคะพอแงะแล้วน้ำเหลืองมันมีน้ำใสๆนะคะไม่ใช่มันเป็นเหมือนตุ่มพองอะค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็เอาน้ำเกลือสำหรับล้างแผลไปล้างนะคะแล้วก็เป็นยาเหลืองไปใส่ช่วงนี้น้ำลดแล้วไม่โดนน้ำเหมือนมันจะแห้งแล้วอะค่ะท่านอาจารย
3: ์
2: แต่มีข้อสงสัยว่าอาจารย์คะที่น้ำเกลือที่เขียนไว้อะค่ะมันเขียนไว้ทั้งแต่ปี67มันหมดอายุไหมคะท่านอาจารย์
3: น้ำเกลือเนี่ยเราปิดฝาไว้เนาะ
2: ปิดเพิ่งเปิดขวดใหม่เลยค่ะแต่เราซื้อไว้นานแล้ว
3: อ๋อไม่เป็นไรค่ะ
2: อ๋อยังใช้ได้อยู่นะคะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วยาเหลืองก็เหมือนกันยังใช้ได้แล้วยาเหลืองก็เหมือนกันนะคะหมดเมื่อปี68แต่ว่าเท่าที่สังเกตแผลก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มแห้งขึ้น
3: ก็จริงๆก็สามารถใช้ได้ค่ะคือโดยปกติเวลาสมมติเราทำยาอย่างเงี้ยค่ะเ ขาจะกำหนดวันหมดอายุไว้นะคะซึ่งแต่ว่าทั้งเนี้ยทั้งนั้นเองเนี่ยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยที่บอกว่ายาเนี้ยคือบางอันเนี่ยถ้าเราเก็บยาไม่ดีเนี่ยนะคะมันอาจจะหมดอายุก่อนวันที่ระบุก็ได้คือหมายถึงคุณภาพมันเสียไปก่อนที่จะหมดก็ได้แต่ว่าในกรณีเนี้ยถ้ายังไม่เคยเปิดเลยเราเปิดใช้ก็สามารถใช้ได้ค่ะ
2: อ๋อค่ะท่านอาจารย์ก็น่าจะเบาขึ้นนะคะแต่ก็ยังใต้ก็เหมือนที่บอกคือใต้อุ้งเท้าเราเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยมันจะมีข้อพับนะคะตรงเนี้ยยังมีอาการอยู่ยังมีอาการเหมือนกับเหมือนยังเป็นเหมือนหนังพองๆนะคะแล้วก็ดูยากมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อย
3: เห็นจะต้องให้คนอื่นช่วยดูค่ะทีเนี้ยไอ้ตรงหนังพองๆอ่ะถ้าจะแนะนำนะคะก็คือสะกิดออกให้น้ำมันออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามียาฆ่าเชื้อไอยาเขาเรียกว่าอะไรโพลิโดไนโอดีนพวกเนี้ยค่ะก็ทาหรือว่าไม่งั้นก็ใช้ขมิ้นโรยก็ได้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเราก็เอาไอ้ผ้าก๊อซพันสำลีค่ะเอามาหุ้มเลยเนาะหุ้มรอบสมมติว่ามันเป็นตรงอุ้งเท้าอะค่ะทั้งหมดใช่ไหมคะจุดมันมีหลายจุดอ่ะก็โปะขมิ้นชันแล้วก็เอาผ้าก๊อซมาพันแล้วก็ถ้าพี่สมมติว่ามันจำเป็นจริงๆว่าเราต้องไปนาไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาถุงพลาสติกใส่เอา
2: อ๋อถุงสวมเลยถุงพลาสติก
3: ใช่ถุงพลาสติกสูงเลยแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อทำให้โอกาสที่แผลของเราอ่ะมันจะไปเสียดสีใหม่เนี่ยมันเกิดได้น้อยลงอ่ะแต่ดีที่สุดก็คือต้องไม่ใช้อ่ะมันจะหายเร็วขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกมันก็ยังต้องใช้ถูกไหมล่ะเท้าเราอ่ะ
2: อืมใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะก็คือแพ็คให้แห้งแพ็คให้ดีเอาไอ้ตัวผ้าก๊อซเนี่ยค่ะก็คือพันหรือว่าถ้ามันเป็นไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้พลาสเตอร์แบบที่มันกันหนามอะค่ะอันนี้พันแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนะคะเพื่อที่จะเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการกระแทกค่ะแล้วพอเราไม่ได้อยู่ในบริเวณน้ำเนี่ยเราก็เอาออกมาค่ะถอดออกมาแล้วก็ให้มันได้เรียกว่าไม่ให้เท้ามันอบอะค่ะพออบมันก็จะมีความชื้นใหม่คือเท้าเราเนี่ยเวลามันเกิดการระคายเคืองเนี่ยนะคะแล้วไปเจอความชื้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้การระคายเคืองมันเพิ่มขึ้นค่ะ
2: ค่ะคือรู้สึกกังวลเพราะว่าบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้าอีกแล้ววันที่6เอ๊จะต้องไปโดนอีกแล้วแผลมันจะจากที่มันเริ่มแห้งแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันต้องพุขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติตอนนี้ค่ะเราไม่ได้สัมผัสน้ำเนาะก็คือพี่เนี่ยให้คนข้างบ้านคนที่บ้านก็ได้นะคะดูให้หมดว่ามันมีตุ่มไหมถ้ามีตุ่มก็คือสะกิดแล้วก็เดรนน้ำมันออกเอาน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะเอาขมิ้นชันเนี่ยโรยบนผ้าก๊อซนะคะแล้วก็แปะบดไปแล้วก็แพ็คให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ลดการสัมผัสน้ำเนี่ยนะคะถ้าเกิดสูดจามน้ำอะไรก็พันใช้ถุงพลาสติกพันเนี่ยค่ะ 2-3 วันดีขึ้นชัวร์
2: ค่ะอาจารย์คะขมิ้นสดได้ไหมคะ
3: ขมิ้นสดไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเลซินมันจะเหนียวๆค่ะแล้วมันจะยิ่งไปทำให้แผลมันหายช้าถ้าจะใช้ในกรณีนี้เนี่ยนะคะแนะนำให้เป็นตัวขมิ้นผงค่ะเพราะว่าแผลเราอ่ะมันชื้นอยู่แล้วเราไม่อยากให้ได้รับความชื้นเข้าไปอีกนะคะมันจะยิ่งทำให้หายยากค่ะ
2: ค่ะโอเคค
4: ่
2: ะเข
4: ้
2: าใจนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
3: ค่ะยินดี
4: ค่ะสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
4: ครับก็ให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะท่วมเยอะท่วมเยอะนะจากกำแพงเพชรเห็นว่าน้ำลดแล้วกำแพงเพชรก็เดี๋ยวลงมาเจ้าพญาต่อนะเจ้าพญาตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการน้ำระบายน้ำกันนะจากนครสวรรค์มาสู่ชัยนาทชัยนาทเข้ามากรุงเทพก็ติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะใครที่อยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต้องลุ้นกันแทบทุกปีปีนี้อาจจะต้อง หนักลุ้นหนักหน่อยเนาะอ่ะต่อครับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษามาเลยครับต่อสายมาเลยครับทีละท่านตอนนี้สายว่างแล้วสายเข้ามาแล้วด้วยจากไหนครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับครับเชิญครับปิดวิทยุเลยอ่ะเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
5: ได้ย
4: ิน
5: ไหมคะ
3: ได้ยินจ้า
5: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณโรมฮะ
4: เชิญครับเชิญครับ
5: อยู่นครสวรรค์ค
4: ่
5: ะ
4: บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันทำไมอ๋อมีอะไร
5: เหรอหมอฮะที่ขอโทษนะตัวเองเป็นเบาหวานนะแล้วก็อายุ70กว่าแล้วแล้วก็หัวแม่เท้าสองข้างเนี่ยด้านข้างๆมันเนี่ยเวลาเราใส่รองเท้าอ่ะเวลาเราเข้าครัวรองเท้ามันจะแข็งหน่อยรองเท้ายางแล้วมันเป็นหมาหนาฮะหนังมันหนามันด้านหนาสองข้างเลยโอ้โหแม่เท้าเนี่ยนะคะข้างๆมัน
3: อ
5: ่ะมันด้านแล้วเราก็เอาไอ้นั่นเอายาที่เขาวัสลินที่เขาขายอ่ะเอามาใส่นะคะเขาแนะนำอ่ะเวลาไปโรงพยาบาลเขาบอกพอใส่แล้วมันหายไปแล้วหลังจากนั้นมันแห้งแล้วมันก็เป็นอีกอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะตัดหนังที่แข็งๆด้านๆเนี่ยทีเนี่ยก็ตอนนี้มันก็ฝนตกแล้วก็ลุยน้ำบ่อยเรายังไม่กล้าตัดเลยจะให้ทำไงฮะมันไม่หายฮะใส่ยาไอ้นั่นอ่ะมันไม่หายมันแข็งแล้วมันด้านเจ็บไม่เจ็บเวลาเราลูบแล้วมันแข็ง
4: อ๋อเรารู้สึกรำคาญแต่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรใช่
5: ไ
4: ห
5: ม
4: มันเป็นนิ้วโป้งด้านนอกใช่ไหม
5: ฮะ
4: โอเ
5: คเป็นด้านนอกนะ
4: ด้านนอกนิ้วโป้งด้านนอกโอเคครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยด้านๆแข็งๆอยู่แต่ว่าอาจจะ
5: แข็งด้านเนี่ยเพราะเราใส่รองเท้าทุกวัน
4: เวลา
5: เข้าคร
4: ั
5: วเนาะ
4: ใช่ใช่อ่ะ
5: ครัวเราอยู่ข้างนอก
4: โอเคเดี๋ยวเราให้ทางดร.ท่านแนะนำเชิญครับ
3: ค่ะก็คือบริเวณที่ด้านตรงเนี้ยค่ะก็อาจจะตัดออกได้นะคะคือมันจะมีวิธีการตะไบออกอะค่ะสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะเจ็บค่ะพอผิวมันหนาขึ้นมันจะเจ็บ
4: ความซอฟมันจะร้อยลง
3: ผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแม่ก็เป็นคือเท้าเราอะจะบางลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสัมผัสอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาก็คือบางทีก็เกิดแผลง่ายหรือบางทีมันก็จะเกิดความนูนหนาของผิวทีนี้เราเป็นน้อยๆมันจะไม่รู้สึกอะไรค่ะทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ตะไบมันเลยเนี่ยนะคะพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผิวที่มันแข็งมากขึ้นอะเราก็จะเจ็บ
5: แข็งด้านเลยค่ะสองข้างด้านนอกหัวแม่เท้าด้านนอกนะคะไม่ใช่ด้านในด้านนอกที่เรากระทบรองเท้าทุกวันเน
3: ี่
5: ย
3: ใช่ค่ะทีนี้แนะนำว่าให้ไปที่ร้านที่เขาทำเล็บอะค่ะเขาทำได
4: ้สะดวก
3: เพราะให้เขาทำให้พ่อให้แม่อยู่ค่ะ
4: ถ้าไปสะดวกไปถ้าไปไม่สะดวกทำไงดีด็อกเตอร
5: ์ทำไงได้ฮะแต่เรามีที่ตะไบนะฮะมี
3: ได้ค่ะก็คือเราอะนะคะเอาวัสลีนทาก่อนเอาวัสลีนทาทาก่อน
5: วัสลีนที่เขาทำให้นิ่มๆมันนะ
3: ใช่เพราะว่าถ้าพี่ไปสบายเลยมันเจ็บมากค่ะ
5: ซื้อมา
3: เอาวัสลินทานะคะ
4: เดี๋ยวคุณนะฟังนิดนึงฟังเดี๋ยวต้องอธิบายนิดเชิญครับเชิญคร
3: ับ ค่ะพอทาวัสลินเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอาไอ้ตัวตะไบอะค่ะมาไล่ค่ะนะคะมันก็จะมีความนิ่มลงแต่ว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ได้ออกเยอะหรอกแต่ค่อยๆทำไปค่
5: ะ
3: มันก็จะนิ่มลงแล้วก็ความหนาของเนื้อผิวมันก็จะลดลงด้วยค่ะ
5: ค่ะทำทุกวันใช่ไหมฮะวันละครั้งละครั้ง
3: ก็ทำใช่ค่ะทำวันละครั้งเนี่ยค่ะสมมติว่าก่อนที
5: ่วัสลินก่อนใช่ไหมฮะ
3: คือแนะนำให้ทาวัสลินก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยมันจะเจ็บมากนะคะถ้าตะไบนะคะถ้าเราทำไม่เต็มน่ะนะเพราะฉะนั้นทาวัสลินไปก่อนแล้วก็ตะไบค่ะ
5: ค่ะตอนแรกจะหมอฮะตอนแรกคิดว่าจะเอาไอ้มิแอนที่มันคมคมอ่ะที่เป็นสมัยใหม่ที่นั่นเล็บที่มันคมคมอ่ะจะตัดเลยนะฮะเนี่ยจะตัดที่แข็งแข็งตอนนี้มันกลัวมันจะเข้าลึกกลัวเลือดจะออก
3: ไม่ควรนะคะไม่ควรไปตัดนะคะเพราะว่ามันลักษณะที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆหนาขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไปตัดผ้านะคะมันจะลึกอะค่ะ
5: มันข้างหัวแม่เท้าม ัน
3: อาจจะเกิดแผลได้ค่ะแนะนำให้ตะไบค่ะถ้าวัสลีนก็ตะไบเอาค่ะหลังอาบน้ำนะคะเช็ดเท้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทำค่ะทำไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวมันก็จะนิ่มเองค่ะถ้าไม่ไปร้านนะคะ
4: ครับ
3: แต่ถ้าไปร้านเนี่ยเขาจะถนัด
5: ไม่เคยไปร้านเลยค่ะร้านนี่ไม่สะดวกไปเลยค่ะไม่มีใครพาไปแล้วร้านสวยๆก็ไม่เคยไปผมก็ให้ร้านตัดให้อะไรเงี้ยไม่เคยไปร้านสวยๆนะคะ
4: ครับ
3: ได้ค่ะ
5: พอดีเป็นเบาหวานด้วยไงแต่ว่าแต่ในห้องอ่ะพื้นเราก็ปูกระเบื้องใช่ไหมแต่เราก็ใส่รองเท้าในห้องก็อีกอย่างนึงใส่รองเท้าห้องนอกก็ออกไปก็ต้องใส่รองเท้าตลอดเวลาเลยมันก็ด้านแข็ง
3: หรือไม่ต้องอยู่บ้านต้องหารองเท้ามาใส่ค่ะ
5: ใส่ฮะ
3: หลังจากตะไบไปปกติแล้วอ่ะหารองเท้ามาใส่ค่ะ
5: ใส่ทุกวันอยู่นี่ก็ใส่ฮะเนี่ยที่นอนที่เตียงเนี่ยก่อนจะขึ้นเตียงมีรองเท้าอยู่แล้วเพราะเป็นเบาหวานคือต้องใส่รองเท้า
4: โอเคครับมันเป็นจุดที่สัมผัสแล้วก็จะเป็นจุดด้านบ่อยๆเราก็ต้องทำบ่อยๆแหละครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นก็ทำไปนะครับโอเคเท่าที่ทางด็อกเตอร์อธิบายวิธีการดูแลเองในเบื้องต้นเข้าใจแล้วนะครับ
5: เข้าใจแล้ว
4: โอเคมีประเด็นอื่นอีกไหม
5: ที่เราตัดเล็บนะฮะ
4: ตะไบที่เราตัดเล็บใช่ไหมครับดร.ครับ
3: ใช่ใช
5: ่มันมีค
4: ่
5: ะ
4: ลองขูดลองดูนะครับ
5: โอเคนะคะขอบพระคุณมาก
4: ไม่มีประเด็นอื่นแล้วนะมีประเด็นเดียวนะ
5: ค่ะ
4: เบาหวานมีปัญหาไหม
5: คะอยู่ชุ้มแสงเหรอคะขอโทษนะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: ตัวเองก็อยู่นครสวรรค์นะฮะอยู่อำเภอเมือง
4: อ๋อครับ
5: นะ
4: เบาหวานเป็นไงบ้างคุมได้ไหม
5: เบาหวานก็มันก็ก็สูงบ้างเป็นบางครั้งค่ะ
4: ก็ต้องคุมเรื่องอาหารให้ได้เนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคครับออกกำลังกายเท่าที่เราออกได้คุมอาหารเนาะ
5: ก็เดินได้แถวบ้านเนี่ยค่ะแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
4: ก็ต้องทำไปทำเท่าที่เราทำได้นะโอเคครับอย่าให้ล้มด้วยนะอย่าให้ล้มด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า
5: ขอบพระคุณมาก
4: ยินดีครับ
5: จะล้มอยู
4: ่ระวังนี่ระวังผู้สูงอายุ
5: ครับคุณระลงค
4: ่
5: ะ
4: ครับโอ้มองดูเวลาหมดเวลาพอดีอาจารย์ครับดร.ครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
3: ค่ะได้ค่ะ
4: ขอบคุณมากครับครับให้กำลังใจด้วยนะฮะโอเคครับทุกท่านหมดเวลาช่วงแรกแต่ว่าชั่วโมงหลังครับคุณหมอมกรเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้แน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอมกรทำงานด้วยกางเกงขาสั้นนะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวแป๊บนึงแล้วเจอหมอมกรต่อนะครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้ง

0: และจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานติณยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนภศรแก้วคำรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักปานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกรด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: ตัวได้เป็นผอ.ได้เป็นผอ.ยัง
3: ได้เป็นผอ.โรงพยาบาลสนามฮะ
2: เห็นเมื่อเปลี่ยนรถเลยเหรอเปลี่ยนรถเลยเหรอ
3: ผู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับด้วยครับ
2: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
3: ยอดครับ
2: มากันนะ

0: มากับน้ำด้วยใช่ไหม
1: มากับน้ำเลยฮะ
0: โอ้โชคลาภมากับน้ำ
1: แต่พี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมาก่อนผู้ประสบภัยฮะคร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงเนาะปีนี้หนักจริง
1: ๆสุดยอดเลยฮะ
0: ครับ
1: ผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยา
0: ครับ
1: โรงพยาบาลนี่โหเสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเจ้าพระยา
0: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยเนาะ
1: ตอนนี้ปิดบริการเลยครับเพราะว่าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
0: ม
1: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ
0: ์
1: นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะท
0: ั้
1: ง
0: กอง
1: อินทรีย์เลยฮะ
0: โอ้
1: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่ลมพี่ดูอบพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาล
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
1: ภายใน3วันน่ะภายใน3วันน่ะ
0: โอ้โห
1: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอ่ะว่าสงคราม
0: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันก็ไม่ในตัวเลยเนี่ย
1: เหมือนจะอบพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
0: ทิ้งระเบิด
1: จะปิดสงครามมาแล้วใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้นะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดน
0: ระเบิด
1: ระเบิดนะฮะก็เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนั้นคร
0: ับ
1: ครับ
0: เหนื่อยแน่เนาะ
1: ครับ
0: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
1: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
0: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
1: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข
0: ้
1: างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ความแข็งแรงของปูน
0: เหมือนกับเอาซุงมาวางเป็น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เป็นแบบเสาเข็ม
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้ตอก
1: ก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
0: เป็นอย่างไรเข้าถึงหัวอกเลย
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
1: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
1: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
0: อ๋อโอเคครับครับครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
1: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังปิดบริการนะครับนะฮะ
0: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี
1: ่นิดเดียว
0: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
1: ก็ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
0: จากเขาใหญ่น้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
1: จากสระแก้วทางสระแก้ว
0: แล้วก็มาจากเขาใหญ่ใช่ไหม
1: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นนะจากทางสักแก้วนะ
0: มันมีภูเขาทางด้านสักแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำฝน
1: ก็มันมาลงมาจากเขาแล้วก็
0: บ่ามาม
1: ันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
0: เป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันลงที่แม่น้ำอยู่ดี
1: ลงมาอย่างนั้นเลย
0: โอเคแล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
1: ใช่คร
0: ับแล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
1: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
0: โอ้โหขึ้นเป็นเม็ดๆเลยบ้างเถอะ
1: มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
0: อ
1: ุดโอ้แต่ว่า
0: อุดโซ
1: ่ได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
0: เออ
1: ชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
0: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
1: ครับ
0: ครับครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
1: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะอันนี้มีงานวิจัยที่อยากจะลองให้ทดลองกันดูนะฮะถ้าใครยังไงก็มาบอกด้วยนะเขาบอกว่ากลิ่นสะดือบอกโรคได้นะครับ
0: ฮะ
1: กลิ่นของ
0: สะดือเนี่ยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วคุณหมอไปดมกลิ่นสะดือใครมาบ้างอ่ะ
1: พบเบาะแสโรคพาร์กินสันและสมองสดถอยนะฮะครับผม
0: ครับ
1: ก็คือที่มาที่ไปเนี่ย

0: นะครับมันมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report นะฮะนะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำสดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากลิ่นตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซ
1: ึ่
0: งมันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์นะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิชาการตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยงานวิจัยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมซ์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะ
1: คร
0: ับ ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของScientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโครงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะฮะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมีนะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นได้ว่าคนเนี้ยเป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอาลองไปดมกันดูฮะว่ากลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลองดู
1: บ้
0: างเปิดสะดือหน่อยจะตัวมาตัดนะ
1: แต่ต้องคนที่จมูกเป็นพิเศษไหมได้กลิ่นเป็นพิเศษไหม
0: ต้องไวๆต้องฝึก
1: เออต้องใช่ครับครับผมครับ
0: จิบโลอะแต่ว่าช่วง 3-4 วันเนี้ยนะฮะ
1: เป็นไงจมูกเป็นไง
0: ดมกลิ่นก็รู้แล้วใครไม่อาบนะ
1: คือดูตัวเองด้วยนะ
0: ต
1: ั
0: วเองด้วย
1: ใช่วันนี้ไม่มีเฟซใช่ไหมคุณหมอ
0: โอ้ไม่มี
1: ฮะต้องแจ้งวันนี้งดเฟซนะครับเพราะว่าไม่สะดวกเพราะคุณหน่อยอยู่ในภาวะที่แบบว่าพูดประสบอุทกภัยนะครับ
0: มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย
1: ครับผมจะใจสู้จริงๆเลยโอเคครับ
0: มันไม่มีที่ไปฮะต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรกินครับผม
1: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
0: ตอนนี้
1: ในค่ายป่ะ
0: กลับฮะตอนนี้กลับมานอนโรงพยาบาล
1: กลับมานอนที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เนาะ
0: ตอนในโรงพยาบาล
1: โอเคโอเคเจนครับโอเคครับต่อครับ
0: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะ

0: การแพทย์เสียเนาะนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาคือซีทีสแกนฮะ
1: โอ้
0: เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี
1: ้น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
0: ใช่จริงๆซีทีโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมติเราไม่มีซีทีเนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
1: อันนี้สำคัญตีบแตกถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
0: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
1: ก็จะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได้
0: มัน
1: แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
0: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที
1: ่พอเป็นจุดสังเกต
0: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
1: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
0: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไปซีทีสแกนอยู่ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเอ็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปลภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ละมาเป็นตัววิจัยนะฮะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเส้นเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมพูดลำบากนะฮะ
1: ปากตก
0: ปากตก
1: ยก
0: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบเนี้ยอย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกคือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
1: อ่
0: อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตกนะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไอ้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกนะว่าจะเป็นตีบหรือแตกต้อง CT สแกนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตเหมือนกันคือเราจะมาดูอาการอื่นร่วมฮะอาการอื่นร่วมที่มักจะเป็นจุดสังเกตที่อาจจะแยกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่านะครับด้วยความที่เวลาเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมอะฮะนะครับเวลาเลือดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมวลนะฮะมันหนักมันเป็นของหนักนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันอุดตันเนี่ยมันเหมือนน้ำแล้งนะครับคือน้ำท่วมปุ๊บท่วมมาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดนะเพราะฉะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรง อยู่พอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียดนะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าเอานี้วงเล็บว่า ในกรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันเนี้ยจะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นตกแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
1: ้
0: เพราะว่ามวลมันเยอะนะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกระโหลกสูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองครับข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียนอันนี้จะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกระโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกระโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนี้เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีการชักเก่งมากมากเนี่ยนะครับเพราะต้องสงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับนะก็จะเป็นสามอาการเนี่ยฮะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับมันจะเป็นสามอาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการสามอาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
1: โอกาส
0: จะมีเส้นเลือดของมากกว่านะครับแต่ก็ตามอย่างเช่นนะฮะมันแยกกันไม่ได้
1: 100%
0: นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นตีบไว้ก่อนเหตุผลก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วคุณมาเร็วนะเราสามารถให้ยาสลายริ่มเลือดได้มาเร็วเนี่ยในที่นี้ก็คือมาก่อน4 ชั่วโมง 30 นาทีนะฮะ
1: 4 ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่4 ชั่วโมง
1: ยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งดีที่สุด
0: ยิ่งกว่านั้นยิ่งดีถึงโรงพยาบาลภายใน30 นาที5 นาทีดีนะครับคือเราจะคิดไว้ก่อนว่าคนไข้แบบเนี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไว้ก่อนเพราะถ้าเป็นตีบแล้วเรารีบจัดการเวลาทันนะแล้วให้ยาสลายริ่มเลือดทันนะคนไข้จะได้ประโยชน
1: ์
0: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกอาทำ10 ปีมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกก็ค่อยไปแมเนจอย่างอื่น
1: ก็ว่ากันไปทีนึง
0: ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนนะครับต้องทราบเลยว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องถึงโรงพยาบาล
1: เร็วที่สุด
0: นะครับกด1669หรือว่าเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: เข้าได้เลยเอกชนก็เข้าได้ใช่ไหม
0: มันได้ฮะมันจะมีระบบรูปแบบของการจ่ายเนี่ยฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นจุดใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
1: ไม่
0: เลยนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสต๊อกกันนะฮะ CT เสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
1: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT มั้ย
0: โรงพยาบาลค่ายก็เสียฮะเสีย3วัน
1: โอเคครับอ่ะ
0: ดูได้เป็น
1: ครับผมพักเลยใช่มั้ยคุณหมอ
0: ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อนะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วยให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมาก่อนขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
0: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลแทนโทรศัพท์ยังอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังอ๋องั้นโอเคครับผมญาติปลดล็อกเนาะอ่ะวางสายไปแล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดมองามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
4: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
0: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องทุกข์ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลอภัยทุเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้ก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการของคุณหมอบรรลมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงสานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
5: ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฮะโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
6: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
0: เชิญเลยครับ
6: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
5: ขอบคุณครับ
6: คือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนน้ำท่วมมันเนาะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจนะคะตอนนี้ข ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงไงบางทีมันเครียด
0: แบบให้กำลังใจ
6: ให้กำลังใจ
0: ให้กำลังใจเนาะ
6: แล้วคุณโมเป็นไงบ้างล่ะคะ
0: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
6: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
5: ครับ
6: ผมก็เครียดนะเวลา
0: จำไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะปล่อยวางบ้าง
6: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามาเนี่ยมันเครียด
0: ครับเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
6: เรารักกันเพราะเราคนไทย
0: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
6: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
5: ครับ
6: สวัสดี
0: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
7: จากอุตรดิตถ์จ้า
0: เชิญครับ
5: ครับผม
7: อยากถามคุณหมอเลยค่ะ
5: ครับผม
0: ถามได้เลยครับ
7: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
5: ครับฟังอยู่ครับผม
7: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องเลือดสมองตีบนะคะ
5: ครับ
7: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่สามนะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าน้องเขาว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่ไอ้นั่นน่ะให้เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดอะแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมาแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาแน่นหน้าอกตลอดเอามาแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวด์ดูว่าไอ้ระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะมันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
5: หัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจก็จะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นเต้นรัว
7: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
5: ครับผมครับก็พบได้ครับ
7: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
5: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
7: คุณหมอเขาให้ยาต้านกรดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให้
5: เขาให้กินยาชื่อ
7: เป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
5: เขาให้กินยาชื่ออะไรครับ
7: มันเขาบอกเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
5: แต่
7: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอสไทลินค่ะ
5: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
7: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่านะ
5: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะฮะครับ
7: อ๋อค่ะค่ะ
5: ครับ
7: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาจะได้ความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
5: โรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงนะครับผม
0: อันนี้ชั่วคราวเป็นพอโรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุ่นพรให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
7: จ้า
0: ครับก็ตรงนี้เคลียร์แล้วนะ
7: พอ
0: เข้าใจแล้วโอเคโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้ละข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
8: จากนรกค่ะ
0: เชิญเลยครับ
8: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะ
5: ครับ
9: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยนะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
0: ครับครับไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามใช่ไหมจ๊ะ
9: ไม่มี
0: จ
9: ้
0: าขอบพระคุณมาก
9: ใจคุณหมอค่ะ
0: จ้าขอบพระคุณมากจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อเลยครับครับเชิญครับการวางใจเราก็รับมีคำถามมีขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะคุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับถึง5ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแล้วก็วันนี้ไม่มี Facebook นะคุณหมอต้องไม่พร้อมนะเพราะว่าโรงพยาบาลน้ำท่วมและอุปกรณ์ก็ลำบากนะครับก็เข้าใจกันเนาะก็มาฟังคลื่นหลักของเรานะฟังออนไลน์ก็ได้นะ AM FM พร้อมจากไหนครับ
10: พ่อจาก
0: พะเยา
10: ค่ะ
0: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์แล้วก็หลบพัดลมนิดนึงหลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์มันจะเสียงพัดลมมันเข้ามาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อย่าให้ถูกพัดลมมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
10: ป้าจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอ้ยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างนี้ค่ะมันจะเกิดจากอะไรคะ
5: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
10: คือ
5: ถ้าหมายถึงเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเลือดแดงไงถ้าเป็นเกล็ดเลือดมันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นครับคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมองส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
10: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะเขาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเจาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะ
5: คร
10: ับ ก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะเซจะล้มนะคะคุณหมอ
5: ก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณตาครับเป็นเรื่องหลอดเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พอ อากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้เป็นตัวให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะคือถ้าเชื่อตามที่คุณตาบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
10: แต่ก็อีก3เดือนเดือนธันวาหมอตัวนัดไปตรวจไอ้เจาะเลือดดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
5: ครับครับ
10: หมอไม่เกิดจาก
5: เขาน่าจะตามเรื่องเกล็ดเลือดมากกว่านะ
0: คิ
5: ดว่าใช่ไหมฮะครับ
10: ค่ะอ๋อไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวมันจะพูดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
5: ไม่เกี่ยวฮะเกล็ดเลือดมันเกล็ดเลือดมันไม่ใช่เป็นเลือดแดงครับผมตัวอย่างฮะ
10: อ๋อค่ะ
5: ครับ
10: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
0: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
10: ขอบคุณค่ะ
0: ของ ที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเพชรสันนิตยาที่พันทิพย์งามวานเปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวานนะครับสายนี้จากไหนครับ
11: ฮัลโหล
0: เชิญครับเชิญครับคุณหมอมกรฟังอยู่ครับ
11: โทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาที่ที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะป
0: ั
11: ญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางคนคุณบรรลมขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
0: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
11: แล้วก็ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
0: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
11: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
0: โอ้โหโชคดีจังเลยนะนี่เป็นความโชคดีอย่างนึง
11: หนูอะจะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดหนึ่งเชิญครับ
5: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพียนั่นแหละครับง่วงก็หลับ
11: ไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เพียเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราว่าเราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
0: จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
11: เหมือนว่าคุณหมอมาก่อนหรือคุณบรรลุอะไรเนี่ยหรือว่าโฆษกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะแต่ว่าจะมีความเครียดว่าถูกจะฟังขอโทษนะคะทำไมไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือคุณจะไปซื้อยามาเสพดีว่าล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคนนะคะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอ่ะ
0: มันจะเป็น
11: ข้อแนะนำไหมหมอข้อแนะนำ
0: เป็นความเฉพาะตัวของเราหรือเปล่าคุณหมอเชิญครับ
5: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตามว่าเขาพูดอะไร
0: คิดตามไปด้วย
11: อย่างน
0: ั้
11: นน
0: ี่
11: จะเป็นเพราะว่าดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โ
11: อ้เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอ่ะพุทโธหรือยุบหน่อพองหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
0: แต่ก็ยังหลับอยู
11: ่หลับถ้าสมมติเรานั่นนี่อ่ะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลินเพลินอ่ะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
0: ครับ
5: เอ๊ะจริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงไหมฮะใช่ไหม
0: มีไหมมีไหมทางพระมีไหม
11: มีก็ต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมในก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอ่ะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องเราไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
5: ผมเคย
11: หลับไปเพราะดมยาหม่อง
5: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
11: ให้เดินจงกรม
5: มันมีการไม่คือใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
0: นะครับ
5: เป็นพิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได
0: ้
5: พุทธเจ้าท่านเคยสอนนะเพราะปัญหานี่พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมแล้วหลับอ่ะ
0: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
11: เพราะว่าเราดมยาหม่องไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเง
0: ี้
11: ย
0: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
11: เป็น ยาหม่องที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราคือเรานอน
0: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
11: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นล่ะคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคุณจะคุยปัญหาแล้วว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยเราเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามอาจจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูเพราะเนี่ยจากการนอนไม่หลับอ่ะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
0: เดี๋ยวนะทวนนิดนึงทวนนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
11: เป็นซึมเศร้า
0: เป็นที่สุดนอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
11: ปล่อยวางเราไม่ยาวอย่าไปคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับมาเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปากของน้ำสารนะคะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแต่ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาให้อีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกน้าอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนเนี้ยไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหันดึกสิน่าจะนอนตอนไหนนะก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคโอเคปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง
11: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะไม่ใช่
0: ป
11: ัญหา
0: โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
11: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค่ะ
0: โอเคก็ตรงกับที่หมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
5: ครับผม
0: ตรงโอเคครับโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
11: ขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีนะคะ
0: จ้าใช่ครับ
11: ขอบพระค
0: ุ
11: ณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเนาะอ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยเชิญครับจ้าเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
12: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพาราซินไปเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆสีเหลืองๆแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
5: สีดำเหรอฮะ
12: สีดำค่ะ
5: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
13: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
5: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จากยาเลยฮะครับ
12: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
5: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแหละครับผมครับ
12: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆอะค่ะเป็นยาคอมแทนกับ
5: ใช่
12: บุปผา
5: ไอตัวพาร์กินสันในคอมแทนอะไรพวกนี้มันฉี่มันจะออกเหลืองๆเข้มๆได้แต่ถ้ามันแดงหรือดำเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมาครับ
12: ไม่ออกไม่ดำค่ะ
5: คือไปตรวจก่อนเถอะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยเลยครับผม
0: คุณน้าเข้าใจเน
12: า
0: ะที่คุณหมอแนะนำเข้าใจว่าต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจถึงจะได้จะรู้ว่ามันเป็นอะไรเชิญฉันก็บอกครับ
5: คือถ้ามันมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะเนี่ยสาเหตุมันเยอะฮะมีตั้งแต่ติดเชื้อเป็นนิ่วว่ายันเป็นมะเร็งเลยครับมันบอกไม่ได้ฮะครับต้องไปตรวจก่อนนะครับ
0: หาเวลาไปตรวจให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเนาะ
5: ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: นะครับเคลียร์แล้วนะจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหล ทรติดแล้วจ้ะแทนแทนสายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
14: ไม่หลุดครับไม่หล
0: ุ
14: ด
0: เชิญๆครับถามได้เลยครับ
14: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
0: โอเคครับรอนิดนึง
14: ครับ
0: เชิญต่อเลยครับ
14: แมวมันกัดตอนนี้มันเป็นลูกแมวครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็ครับอยู่มาสักประมาณเดือนนึงแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับตอนนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
5: แมวคุณตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
14: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
5: เลือดออกไหมฮะ
14: ออกครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆแล้วผมก็ไปล้างน้ำ
5: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
14: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
5: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมิน
14: นะครับครับ
5: มันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดเลือดครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่าต้องไปโรงพยาบาลครับ
0: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
5: ถูกต้องครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องไปป้องกัน
14: มันเลยมาเดือนนึงฉีดได้ไหมครับ
5: ได้ครับนะครับผม
14: โอ้ได้
0: ครับครับควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
14: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับโอเค
0: คร
14: ับ
0: เคลียร์ครับเคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ022900473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: คร
0: ับถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปท่านที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพระหัตถ์หน้าแล้วนะสวัสดีครับ
15: สว
0: ั
15: สด
0: ี
15: คร
0: ับเชิญๆครับหมอฟังอยู่ครับ
15: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
5: หนักตรงไหนฮะ
15: หนักต้องทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
5: ไอ้ทอยตึงครับไอ้ตรงขมับเป็นนะ
15: ขมับไม่เป็นค่ะ
0: ขมับไม่เป็นละขมับเวลา2นาทีเชิญครับ
5: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
15: จะ4-5 วันเนี่ยค่ะนานแล้วค
5: ่
15: ะ
5: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
15: ใช่ค่ะ
5: เป็นมาเป็นปีๆแล้ว
15: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักเรียกก็ตายสายหน่อยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
5: โอเคเข้าคุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบเนี้ยดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกรงบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลมากนะแต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาลนะครับครับ
0: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน่
5: ครับผม
0: เนาะ
15: ค่ะ
0: ครับ
5: นะครับ
0: ครับเก ยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
16: กินยาวาฟารีด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดมาถึงความดันมา
5: แต่เอาไปว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
0: โอเคเนาะประมาณ
5: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน
0: ่โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาขอบคุณมากครับ
5: คร
0: ับครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับให้กำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
22: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
21: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
22: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
23: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
24: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

0: ลอซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat1 วรรณรงค์คำสวท.อุตรดิตรายงาน
1: รู้เปลี่ยนรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พัก

อ่อนหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศน์ฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใคร่ในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคตินะต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชานะแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รัก
ไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพนะผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดานะจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมนะต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีนะมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะนะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนในโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6 แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1 ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนนล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6 ก็ไปบวชเรียนต่อม.1 จบม.3 บวชเรียนต่อม.4 นะเปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมนะที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้นะญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดี
แล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี่ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดการพนันติดสุรายาเมารวมไปถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตสัมมาปนิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธีปนีที่ว่า
อัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตรณีตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นในโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเรบก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่นอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันและก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะกิริยางามกิริยาดี
แล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจารีตประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุจลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อมนะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นทิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำ
ในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดวันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ข้างค้างไม่ให้อากูลชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันดังนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุด
บรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช็คเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นน่ะธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอานนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเข้าก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนอบน้อมนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะเชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มกรองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มี
เป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะสุดที่จะอย่างถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกบอกไม่ถูกวินัยเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกนะเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนะส่องดูนิสัยใจคอของคนเรานี่แหละนะดูพฤติกรรมดูการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างเนี้ยผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีสองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นนะได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญแล้วก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวช
นักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่านะของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสมณเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวมให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองและก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทำนองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีโภคสมบัติขจัดความทุกข์กายทุกใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่ง
แห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทศกัณฐนิบาตอังคุตตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตามไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนิยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวันนอนเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอย
พญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอมลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำส่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านจะฟังรายการคติธรรมประจำวันแต่ด้วยการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์เล่าเรื่องเมืองแปะเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครบครองชาติจะนัดรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์ 101.5 เคลื่อนใจไวเก๋าต่อด้วยรายการศุกร์นี้ที่ปปช.เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์พัฒนาพาสุขเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังกันแจ้งรายการกระจายเสียงภาพบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิรุฒน้อยพรมผู้จัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการนะก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากเจ้าของกิจการวารีศิลป์อีสานนะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะที่ได้จัดพิธีทำบุญบูชาครูหรือยกครูนะประจำปีก็ได้นิมนต์คณะสงฆ์9รูปนะไปฉลองศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าของกิจการวารีศิลป์อีสานรถแห่ได้ถวายการอุปถัมภ์คณะสงฆ์ตำบลบันยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์เมื่อวันที่ผ่านมาและพระผู้ดำเนินรายการได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่สนั่นพร้อมด้วยลูกหลานและญาติโยมบ้านโพดอนหวายตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อคืนนั้นได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในงานบุญฉลองอัฐิของคุณพ่อสมหมายคะเรรัมนะโยมก็ได้อุปถัมภ์การจัดทำรายการหลังจากเทศจบเมื่อคืนก็ทางเจ้าภาพก็จัดความบันเทิงให้กับญาติโยมที่ไปร่วมในพิธีบุญนะก็คือรถแห่วารีศิลป์อีสานนะบรรยางต่อจากการเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต้องขออนุโมทนากับโยมผู้เป็นเจ้าภาพด้วยนะที่อุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมวันเสาร์วันที่3เดือนตุลาคมนะจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาในงานบุญของคุณแม่ติ๊กสมรำนะที่บ้านคิตุนตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 9:00 น.ซึ่งคุณแม่ติ๊กสมรำก็เป็นโยมน้องเป็นน้องสาวของคุณเป็นน้องสาวของดาบตำรวจสิงโตเตียงงาญาติพี่น้องไกลๆทราบข่าวก็ไปร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลฉาปนกิจคุณแม่ติ๊กสมรำนะหลังจากที่เทศจบก็จะเคลื่อนศพไปที่วัดจตุคามมัชฌิมารามนะตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาสนะในวันที่3ตุลาคมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นในญาติโยมวันที่3ตุลาคมนะที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็จะมีพิธีทำบุญถวายสลักพัดเรียกว่าทำบุญถวายตามสลักนะก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมผู้สนใจใครในบุญไปร่วมในพิธีทำบุญในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันนิยมนะเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ศาลาหอพระไตรปิฎกวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์จะมีการประกอบพิธีทำบุญครั้งที่สำคัญก็คือทำบุญถวายสลักพัดประจำปีเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการทำบุญอุทิศเรื่องการทำบุญนั้นในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษา
ยังไม่ออกพรรษาแต่เขาใกล้ที่จะถึงวันออกพรรษาแล้วแหละญาติโยมเหลืออีกไม่กี่วันพระนะถึงวันสัตว์ใหญ่ในดนตาแล้วก็อีกไม่กี่วันพระก็ออกพรรษาพอออกพรรษาก็มีงานบุญทอดกฐินวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จะมีการประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินพระราชทานในวันที่6พฤศจิกายนนะญาติโยมชาววัดกลางคณะสัทธาวัดกลางก็ไปร่วมในพิธีทอดกฐินพระราชทานได้วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะเวลา 9:00 นเป็นต้นไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เราจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีสาระสาธุชนทั้งหลายการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยนะก็ต้องดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทเป็นทางอมตะเมื่อเรามีชีวิตที่ปลอดภัยเราก็สามารถที่จะทำบุญได้นะโดยเฉพาะการทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลให้กับเปตชนตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในช่วงวันสัตว์น้อยไปจนถึงวันสัตว์ใหญ่นะไงเบญทมเนี่ยเราชาวพุทธเราก็ทำบุญอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปถึงเปตชนผู้ที่ล่วงลับไปก็คือญาติของเรานี่แหละซึ่งญาติเหล่านั้นถ้ายังไม่ได้ผุด

ตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะมักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสะเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นอีกทางหนึ่งนั้นเนี่ยความประมาทเนี่ยยังเป็นบทตายของคนนะดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตของเราเนี่ยตายก่อนตายตายเหมือนกับตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยกิจนะอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นความจริงนั้นนะญาติโยมความผิดพลาดนะถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่ที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ได้ทรงผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่ไม่ยอมดำเนินไปตามทางนั้นถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดเป็นครูก็ต้องระลึกให้มั่นนั่นแหละเป็นครูสอนอย่างดีเลยทีเดียวการสอนตนได้ด้วยตนเองก็นับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อสอนตนเองได้ก็เท่ากับว่ามีครูอยู่ในตัวไปไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยนะสมกับในพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองอัตหิตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเมื่อเราไม่ประมาทเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเรามีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทำอะไรก็ย่อมประสบความสำเร็จแม้การที่เราทำบุญก็เช่นเดียวกันคนที่ทำบุญได้ก็คือคนที่ไม่ประมาทคนที่มีสติในการดำเนินชีวิตยิ่งการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ยิ่งมีความสำคัญแล้วก็ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญอุทิศบางทีถ้าเราไม่เข้าใจการทำก็สักว่าทำนะประโยชน์ก็หาเกิดไม่นั้นการทำบุญแผ่บุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปก็ต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็ความตั้งใจนะเพราะมีการกรวดน้ำแผ่บุญก็ต้องอาศัยการอธิษฐานหรือความตั้งใจนะมีบทสวดอยู่บทหนึ่งที่ว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจเมเปตานังทกินังทัชชาปุพเพกตมนุสรังแปลความว่านรชนหญิงชายเมื่อมาหวนลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้มีแก่ตนว่าผู้นี้เคยให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้เคยได้กระทำสิ่งนี้แก่เราผู้นี้เคยเป็นญาติเราผู้นี้เป็นมิตรของเราและผู้นี้เป็นสายของเราดังนี้แล้วก็มาเพิ่มให้ซึ่งกุศลเครื่องเจริญสุขสมบัติเพื่อเปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วดังนี้ตามความในติโรกุตสูตรนั้นญาติโยมชี้ชัดว่าสายสัมพันธ์ของบุคคลนั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5สายได้แก่นะสายแห่งการให้สายแห่งการกระทำสายแห่งการเป็นญาติสายแห่งความเป็นมิตรแล้วก็สายแห่งความเป็นสหายในสายสัมพันธ์เหล่านั้นนอกจากจะย่อให้สั้นก็มีเพียง2สายคือสายแห่งการให้กับสายแห่งการรับเท่านั้นการให้ในที่นี้ญาติโยมมีประเภทเป็น2ประการก็คืออมิสทานและก็ธรรมทานอมิสทานหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของเป็นต้นว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรครวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ผู้รับได้บริโภคใช้สอยเพราะการให้วัตถุสิ่งของจัดเป็นสื่อประสานใจในเบื้องต้นนะที่จะทำบุคคลให้เกิดความรักเกิดความเคารพนับถือกันผู้ให้มีน้ำใจให้ผู้รับมารู้ซึ้งถึงน้ำใจนั้นใจต่อใจจึงเชื่อมประสานกันการให้กับการรับก็นับว่ามีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติอย่างยิ่งเลยทีเดียว

การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นคณะเป็นสังคมด้วยความสุขร่มเย็นได้ก็เป็นเพราะคุณธรรมนะก็คือการให้กับการรับนี่เองนะโยมนะหากขาดการให้กับการรับแล้วความรักความเคารพนับถือจะเกิดมีก็ไม่ได้หรือเกิดมีได้แต่ก็ไม่สมบูรณ์เพราะบุคคลผู้มีความมากมูลไปด้วยความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้มีก็ไม่ให้ได้ก็ไม่แจกถ้าจะแจกก็หวังผลตอบแทนไม่ยอมให้เปล่าไม่ยอมให้ปล่อยคอยแต่จะรับอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนอย่างที่พูดกันว่าความคิดที่จะให้นั้นมันเบาแต่ความคิดที่จะเอาเนี่ยมันหนักแต่ส่วนบุคคลผู้พยายามฝึกฝนอบรมตนในการให้ในการเสียสละเนี่ยกำจัดเสียความตนีที่เหนียวเสียได้ยินดีในการจำแนกแจกจ่ายตามกำลังทรัพย์ความสามารถและโอกาสโดยยึดหลักการว่ามีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่ให้เพื่อรับรับเพื่อให้ดังนี้การให้กับการรับในญาติโยมจึงนับว่าเป็นการสร้างสายใยสายสัมพันธ์ประสานจิตคล้องใจกันและกันได้ในข้อที่ว่ามีเพื่อให้ได้เพื่อแจกนั้นเนี่ยคือบุคคลผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เมื่อมีสิ่งของทองเงินก็มีเพื่อให้หามีเพื่อตนฝ่ายเดียวไม่มีอะไรได้อะไรย่อมมีน้ำใจนึกถึงคนอื่นต่อไปยินดีในการที่จะแจกในการให้ปันในตรณีที่เหนียวไม่ตรณีหวงแหนยินดีพอใจไม่ใช่ยินดีเมื่อได้ยินร้ายเมื่อเสียเป็นผู้ไม่อิ่มไม่พอในการแจกยิ่งมียิ่งให้ยิ่งได้ก็ยิ่งแจกเพราะมีกติประจำใจว่าให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นหรือว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนการให้จึงเป็นอุปมาเหมือนกับน้ำบ่อซึมแม้จะวิทย์จะตักจะตวงเท่าไรก็ไหลซึมมาเท่านั้นไม่มีวันเหือดแห้งหายไปได้นั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราพุทธศาสนิกชนเรานิยมอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหรืออยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนมีงานบุญงานกุศลเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเราเห็นได้ว่าในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยคณะศรัทธาชาวพุทธเราจะจับกลุ่มกันไปถวายเพียรสัญจรตามวัดวารามต่างๆซึ่งในตำบล นั้นมีกี่วัดก็จะไปทุกวัดโดยทีเดียวก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอันนี้คือการที่เราชาวพุทธเนี่ยอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมก็พร้อมจิตพร้อมใจกันกระทำไม่เห็นแก่เล็กไม่เห็นแก่น้อยไม่คิดเล็กคิดน้อยในการสร้างสมงามความดีพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคมเพื่อพระพุทธศาสนานั้นมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายนะโดยเฉพาะคำว่าแบกเพื่อสบายเนี่ยโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เป็นคนไม่ตรณีแรงไม่ตรณีกำลังยอมรับภาระของบุคคลอื่นแบกภาระแม้จะหนักและก็เหน็ดเหนื่อยก็ต้องยอมพร้อมเสมอที่จะแบกภาระนั้นด้วยความเสียสละสมัครใจมีความรับผิดชอบต่องานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานเพราะมีความต้องการให้เกิดความเรียบร้อยและความสงบสุขสบายต่อภายหน้าอุปมาเหมือนกับพ่อแม่ยอมแบกภาระต่างๆหนักเอาเบาสู้เพื่อผู้อยู่เบื้องหลังก็คือบุตรธิดาเป็นต้นฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายแบกเพื่อสบายและตายเพื่ออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะก็คือบุคคลผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนอันเป็นประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่นะอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมยกตัวอย่างเช่นวีรบุรุษวีรสตรีเป็นต้นบุคคลผู้ปฏิบัติได้อย่างเนี้ยจึงไม่ใช่ธรรมดาหากแต่ว่าเป็นผู้ยอมเสียสละกระทั่งชีวิตเพื่อหวังให้ผู้อยู่เบื้องหลังนั้นเนี่ยมีความสุขอยู่สบายยอมตายยอมลำบากนะยอมทุกข์เพื่อสุขข้างหน้าคุณลักษณะดังกล่าวมาทั้งปวงเนี่ยญาติโยมรวมเรียกว่าความเสียสละความเสียสละเท่านั้นที่จะเป็นเหตุให้มีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายแล้วก็ตายเพื่ออยู่สาธุชนทั้งหลายในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลทำบุญเดือน10แต่วันสัตว์น้อยไปจนถึงวันสัตว์ใหญ่นะในระหว่างนี้เราก็ทำบุญแผ่บุญนะให้กับเปตชนที่ล่วงลับดับ
สังขารไปตามวิถีของความเป็นชาวพุทธนะก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในวิถีของความเป็นชาวพุทธมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่นะเราตายแต่คุณงามความดีก็ยังอยู่นั้นตรงนี้ส่วนผู้ที่ล่วงลับไปก่อนแล้วเนี่ยเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขนะตามที่เรานั้นเนี่ยพึงปรารถนาที่จะส่งความสุขไปให้ท่านมีคำหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ล่วงลับดับสังขารไปนะเรื่องของการทำบุญเรื่องของการแผ่บุญนะก็สำคัญเช่นเดียวกันสัมภเวสีในญาติโยมนะคำว่าสัมภเวสีเป็นอย่างไรเราได้ยินเราได้ฟังกันอยู่เนืองๆบางทีเราก็พูดเองเพราะเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสัมภเวสีก็คือผู้ที่ล่วงลับดับสังขารตามความเชื่อที่เรานั้นเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้มาแต่ในเช้าของวันนี้ก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายได้ทบทวนเกี่ยวกับคำว่าสัมภเวสีนะเพราะเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจมาแต่บางทีก็อาจจะหลงลืมบ้างได้ฟังกันอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องและเราก็ทำบุญแผ่บุญให้กับสัมภเวสีในส่วนนี้ได้ถูกต้องเช่นเดียวกันคำว่าสัมภเวสีก็หมายถึงสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดนะมาจากภาษาบาลีว่าสัมภเวสีสัมภวะบวกเอสีแปลว่าผู้ยังต้องแสวงหาพบที่จะไปเกิดใหม่นั้นตรงนี้ให้เราเข้าใจตามหลักเถรวาทญาติโยมนะออกเป็นสองในประการที่หนึ่งความเข้าใจตามพระวิธรรมไม่ได้หมายถึงผีเร่ร่อนแต่หมายถึงสัตว์ทุกจำพวกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะคือยังต้องแสวงหาพบชาติใหม่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะวิญญาณที่ล่องลอยไปก็คือพวกเราทุกคนในญาติโยมนะที่ตราบใดที่ยังมีกิเลสตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสตราบนั้นเนี่ยเรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในส่วนนี้คือไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ชื่อว่ายังเป็นสัมภเวสีทั้งนั้นนะคือต้องเกิดมาอีกแน่นอนส่วนจะได้เกิดเป็นอะไรในส่วนนี้อยู่ที่บุญกรรมปรุงแต่งของเรานี่แหละนะอันนี้คือนัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2ความเชื่อแบบชาวบ้านนะที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปเราจะเข้าใจกันว่าสัมภเวสีคือดวงวิญญาณที่ตายแล้วแต่ยังหาที่เกิดยังไม่ได้ยังเร่ร่อนอยู่รอส่วนบุญเช่นคนตายโหงคนตายก่อนอายุขัยจิตที่ยังยึดติดอยู่นะก็ต้องรอบุญจากญาติรอบุญจากผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยทำบุญแผ่บุญไปให้นะทางพระท่านจึงสอนให้เราเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลที่ว่าอิทังโนยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าและขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดนั้นฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนว่าในช่วงนี้มีโอกาสทำบุญแผ่บุญเราก็แผ่บุญไปแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าสัมภเวสีหมายถึงใครและส่วนไหนที่ไม่จัดว่าเป็นสัมภเวสีนะก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วยกเว้นพระอรหันต์ญาติโยมพระอรหันต์พระขีณาสพผู้หมดกิเลสแล้วไม่จัดว่าเป็นสัมภเวสีส่วนเราท่านทั้งหลายที่ยังมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงโยนะแล้วเมื่อล่วงลับดับสังขารไปแล้วยังจะต้องแสวงหาที่เกิดอีกต่อไปนั้นจึงชื่อว่าเป็นสัมภเวสีกันทั้งนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของการให้นะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่อันนี้คือในส่วนของการให้วัตถุสิ่งของต่างๆนะส่วนคำว่าธรรมทานอันนี้ก็ให้เช็คเช่นเดียวกันหมายถึงการให้ธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีความดีที่เกิดสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางความคิดจิตใจทำให้ผู้ที่ได้รับเกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญามีตาคือปัญญามองเห็นแสงสว่างทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเช่นการให้ธรรมทานก็ชื่อว่าการให้ความรู้ให้คำแนะนำสั่งสอนหรือให้วาดตักเตือนซึ่งการให้ธรรมทานนั้นน่ะญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราก็มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เนืองๆนะแล้วก็นำหลักธรรมที่เราได้ฟังนั้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการดำรงตนเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องอยู่ใกล้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คืออย่างน้อยก็ดำรงมั่นอยู่ในหลักศีล5นี่แหละดำเนินชีวิตอย่างรอดปลอดภัยนะเอาหลักศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไม่ละเมิดศีล5ได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกกันเป็นต้นว่าเราประสงค์อยากจะให้ความสุขเกิดมีแก่ตนเราพึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรนะความสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมนะมีอยู่4อย่างตามหลักสูตรที่ศึกษาเราเรียนในระดับนักธรรมชั้นตรี1ก็คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์นะคนเราจะมีทรัพย์ได้จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นะก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักทิฏฐธรรมวิกัตถประโยชน์นะประโยชน์ทันตาเห็นประโยชน์ในปัจจุบัน1อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยัน2อรัตถสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา3กัลยาณมิตรตามีเพื่อนเป็นคนดีแล้วก็สมะชีวิตตาเลี้ยงชีวิตไปในทางที่ชอบนะนั้นคุณธรรมเหล่านี้เราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะอยู่ในข้อที่ว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย์เมื่อเรามีทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์นะทุกคนอยู่ก็ต้องจับจ่ายใช้สอยยิ่งอยู่ในช่วงของต้นเดือนด้วยแล้วในญาติโยมนะก็มีหลายๆค่าค่าน้ำค่าไฟค่านานาจิปาถะค่างวดโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหรือสิ่งอื่นๆก็แล้วแต่ที่เราได้จับจ่ายใช้สอยในส่วนนี้ก็สุขเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์นะเราก็มีสติในการจับจ่ายนะต่อมาก็คือสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้อินาทานังทุกขังโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนั้นถ้าไม่อยากมีความทุกข์ก็อย่าไปเป็นหนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้เราเนี่ยทำงานโดยสุจริตไม่ข้องแวะกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไปทุจริตคอร์รัปชันอื่นๆนะตลอดไปถึงการเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นล้วนแล้วแต่มันไม่ดีนะไม่เป็นสมชีวิตาเราพุทธศาสนิกชนเราก็หวังความสุขเราก็หวังความสบายในการดำรงตนอยู่ในโลกปัจจุบันทำอย่างไรจึงจะมีความสุขความสบายเหล่านั้นก็น้อมนำหลักคำสอนในทางศาสนานี่แหละไปเป็นข้อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้แล้วธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาเราในส่วนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมะคำว่าธรรมะก็คือความดีความงามสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละญาติโยมการให้ธรรมะเป็นทานการให้ความรู้การให้คำแนะนำสั่งสอนหรือให้วาดตักเตือนแต่การให้อภัยนี่ก็สำคัญการไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อผู้ที่ทำผิดคิดร้ายยอมยกโทษให้นะเป็นบุคคลที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆการให้ความยุติธรรมคือความวางตนเป็นกลางไม่โอนเอ็นเข้าข้างด้วยคติมีตนหนักแน่นมั่นคงมีหลักมีเกณฑ์ตรงไปแล้วก็ตรงมาไม่ปากว่าตาขยิบมือถือสากปากถือศีลไม่ใช่เป็นพวกเราก็รักเป็นพวกเขาก็ผลักโอนไปเอ็นมาเหมือนกับหลักปักเลนนะการมีความรักมีความอบอุ่นในส่วนนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันคือการทำตนให้เป็นคนที่มีเมตตากรุณาเมตตาก็คือความรักหรือไมตรีหรือความหวังดีความปรารถนาดีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเจือจานเพื่อฝ่ายใจแจกได้ในคำไทยที่ว่าน้ำใจไมตรีซึ่งมีความหมายว่าความรักอันเกิดจากน้ำใสใจจริงไม่อิงอาศัยสิ่งตอบแทนธรรมชาติคือน้ำทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีร่มมีใบมีดอกมีผลมีชีวิตขาดน้ำก็ขาดใบขาดร่มขาดดอกขาดผลขาดชีวิตจิตใจของบุคคลก็เช่นเดียวกันถ้ามีน้ำใจไมตรีก็เกิดมีความรักความอบอุ่นเมื่อแล้งน้ำใจไมตรีก็เหมือนกับต้นไม้ขาดน้ำฉะนั้นเนี่ยน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านอยู่ร่วมกันในสังคมโลกเราพึงมีน้ำใจต่อกันและกันโลโกปฐมภิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกนะการให้สติก็สำคัญการเตือนใจให้เกิดสติเมื่อเห็นบุคคลอื่นทำผิดพลาดเสียหายหรือเดินทางผิดคิดไม่ชอบการปลอบใจให้คลายจากความทุกข์ความเศร้าโศกความวิปโยคสูญเสียการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งประสบภัยวิบัติก็ให้กำลังใจกันเมื่อบุคคลทำความดีหรือเกิดความท้อแท้สิ้นหวังให้ตั้งต้นชีวิตใหม่อันจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามและความสมหวังแต่ทั้งสองอย่างนั้นต่างก็เป็นสื่อประสานใจให้เกิดสายใยสายสัมพันธ์ต่อกันจะต่างกันก็ตรงที่ว่าอมิสทานก
การให้วัตถุสิ่งของนั้นเนี่ยมันเห็นมันจับต้องได้แต่ไม่ถาวรอยู่ได้ไม่นานกลับกลายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามกาลเวลาและสภาพสิ่งแวดล้อมกับทั้งเป็นการให้ที่ง่ายกว่าการให้ธรรมะแล้วก็เป็นประโยชน์เฉพาะแก่ร่างกายโดยตรงส่วนธรรมทานการให้ธรรมะนั้นเนี่ยมั่นคงถาวรและซึมซาบไปถึงจิตใจของผู้รับทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดกำลังใจได้สติได้รับความอบอุ่นมองเห็นทางเจริญก้าวหน้าและสามารถนำผู้รับให้บรรลุถึงคุณธรรมตั้งแต่เบื้องต่ำจนถึงเบื้องสูงฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำการลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
8: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนภศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่ดีของประเทศ
1: รู้ไหมคะที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2: wow.
1: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2: wow.
1: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล็งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาบายเบนบายบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
4: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
5: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
4: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
5: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
6: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
7: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4 อาจลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยก็

0: มันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ขีดปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
3: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพ์ภกาวิรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้เราค่อนข้างอบอุ่นนะคะมี2หนุ่มนั่งอยู่ข้างๆเราในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะซึ่งก็ได้รับการมอบหมายนะคะจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านศิริธรรมราชแก้วนะคะวันนี้มอบหมายให้ท่านหัวหน้าปภ.นะคะหัวหน้าปภ.จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาดำเนินรายการกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับท่านหัวหน้าพิสิทธิ์วงศ์เทียนธนานะคะแล้วก็วันนี้ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเราจะมาพูดคุยถึงในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะในช่วงนี้ซึ่งต้องบอกว่าท่านมอบคนมาร่วมรายการได้เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากๆเลยนะคะอีกหนึ่งท่านก็คือพี่ทิติพันธ์แต่กระโทกหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้รับฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะครับค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะอะไรถ้าว่าเจอกับปภอีกแล้วสัปดาห์ก่อนก็เจอกับหัวหน้าปภไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องที่หัวหน้าปภต้องมาพูดมาคุยเองนะคะเพราะว่าท่านอื่นมาก็คงจะพูดได้ไม่ครอบคลุมแล้วก็ไม่รู้ลึกเท่ากับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าที่เขาเจอกันแบบว่าหนักๆเลยก็คือพื้นที่กรุงเทพชลบุรีนะคะหลายพื้นที่เลยบุรีรัมย์เราก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบภัยเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยถึงในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าต้องแสดงความยินดีนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใหม่ของเราค่ะซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยถ้าท่านใดติดตามรับชมอยู่เดี๋ยวให้พี่ช่างเปิดภาพไปดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งต้องแสดงความยินดีกับท่านเอกวิทย์มีเพียรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งก็จะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งก็เริ่มวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทราบข่าวว่าท่านจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเป็นวันที่5ตุลาคมนะคะต้องบอกว่าหัวหน้าพิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเคยร่วมงานกับท่านมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนที่เราอยู่สังกัดกรมการปกครองนะครับท่านเอกวิทย์มีเพียรท่านก็เป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับในกองวิชาการและแผนงานซึ่งท่านก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการผลิตเอกสารตำราต่างๆของกรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะความสามารถในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาก่อนนะครับรวมถึงเคยบริหารงานทั้งในส่วนตำแหน่งหลักๆที่เป็นตำแหน่งสำคัญของส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นผอ.กองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนะครับเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียกถือว่าโชคดีเนา
0: ะ
1: ที่เราได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถนะครับในการทำงานต่างๆ
0: ค่ะแล้วก็สาวท่านเป็นคนใจดีมากๆเลยนะ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงจะได้พบเจอท่านนะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวก็จะเรียนเชิญท่านมาถ้าหากว่าท่านไม่ติดภารกิจอะไรก็คงจะได้มาพบปะมาเจอกันกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ของเรานะคะในโอกาสต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูในเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมนะคะอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าที่โอ้หลายคนก็ถามกันเข้ามาบุรีรัมย์น้ำท่วมจริงไหมนะคะน้ำท่วมจริงหรือเปล่าน้ำท่วมอยู่ตรงไหนนะคะได้รับผลกระทบในช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยทีมงานเราเนี่ยเข้ากรุงเทพกันแล้วก็เห็นข่าวโอ้โหหน้าส่งมาถนนขาดด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเหวหน้าเล่าภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ครับสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดบุรีรัมย์ในห่วง23-27กันยายนที่ผ่านมานะครับเกิดสถานการณ์ทั้งสิ้นเนี่ย8อำเภอด้วยกัน
0: นะ
1: ครับซึ่ง8อำเภอที่เกิดเนี่ยมีอำเภอบ้านกรวดอำเภอละหันทรายอำเภอนางรองอำเภอโนนดินแดงอำเภอพระปากชัยอำเภอประคนชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0: คร
1: ับมีอ่างมีประคำด้วยนะครับส ใน8อำเภอนี้ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยยังคลี่คลายไปแล้ว6อำเภอนะครับที่ยังเหลือสถานการณ์อยู่ตอนนี้ก็ยังมีที่นางรองนะครับกับมงคลชัย2อำเภอซึ่งเราก็ได้ลงพื้นที่ไปนะครับครั้งแรกที่เราลงไปเนี่ยก็ไปที่อำเภอบ้านกอดก่อนเพราะเป็นอำเภอแรกที่เกิดสถานการณ์มีภาพที่เราไปดูสะพานขาดเนา
0: ะ
1: ที่อำเภอบ้านกอดเป็นน้ำซัดสะพานในพื้นที่ของบ้านสายตรี9นะครับตำบลหนองไม้งาม
0: ค่ะ
1: นะครับก็ลงไปดูซึ่งน้ำค่อนข้างแรงนะครับแล้วน้ำจากบ้านกรวดเนี่ยก็ไหลไปที่อำเภอประโคนชัยต
0: ่
1: อนะครับเราก็ไปดูสถานการณ์ที่อำเภอประโคนชัยก็พบว่าเป็นน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับท่านนายอำเภอประโคนชัยก็อพยพประชาชนมาอยู่ที่ศาลาประชาคมศาลากลางบ้านนะครับมีทั้งคนชราผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางต่างๆซึ่งทำงานได้ไวมากต้องชมท่านนายอำเภอประโคนชัยแล้วก็มีการจัดหาสิ่งของสำรองจ่ายสิ่งของยังชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงยังชีพชุดเวชภัณฑ์ต่างๆให้กับบ้านเรือนที่น้ำท่วมขังไม่สามารถออกมาจับจ่ายซื้อของได้นะเราก็เดินเท้าเข้าไปนะครับเอาถุงยังชีพเอาสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการเนื่องจากว่าเวลาเกิดภัยโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมเนี่ยปัญหาที่พบก็คือเรื่องการเดินทางนะครับผู้ประสบภัยไม่สามารถที่ออกจากบ้านได้เมื่อไม่สามารถออกจากบ้านได้เนี่ยอาหารที่อยู่ในบ้านมันก็จะหมดไปทุกวัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะครับก็ต้องมีการพูดคุยว่าถ้าน้ำยังไม่ลดระดับลงเนี่ยหน่วยงานใดเอาของเข้าไปช่วยเราบ้างแล้วหมู่ใดที่ยังไม่ช่วยบ้างเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เราจะพบว่าจะมีการร้องเรียนว่าไม่เคยได้รับการแจกของเลยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายอำเภอกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการร้องเรียน
0: ค่ะทีนี้พูดถึงเนี่ยช่วงที่ถนนขาดไอ้ตรงที่ถนนขาดตรงนั้นเนี่ยเรามีการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนของเราสามารถใช้เส้นทางอื่นๆตรงไหนได้บ้างอะ
1: เนื่องจากว่าถนนเส้นสายตีก้าที่เราไปดูเนี่ยเป็นถนนที่ใช้เดินทางสำหรับเกษตรกรเป็นหลักนะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยยังมีเส้นทางหรือสายทางที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางก็เรียกว่าหมู่ที่อยู่ระหว่างถนนเส้นทางขาดเนี่ยมีเส้นทางอื่นๆที่สามารถติดต่อหากันได้เพียงแต่ขับรถอ้อมนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ย24กันยายน25เนี่ยเราลงไปดูในพื้นที่ก็มีการประเมินหากันว่าเราอาจจะต้องใช้การปรับปรุงในระดับเป็นทางเบี่ยงนะครับก็คือทำทางเบี่ยงชั่วคราวให้สำหรับผู้ที่จะต้องไปมาหาสู่ในเส้นทางนั้นน่ะเพราะว่าบางคนขับรถอ้อมอันนั้นทั้งบ้านอยู่ใกล้กันก็จะถนนขาดอะไรเงี้ยนะครับก็ทำทางเบี่ยงให้เพื่อเดินทางสะดวกขึ้นได้รับการอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่นำรถกุดตักนะครับไปถมดินแล้วก็ปิดทางน้ำเพื่อให้ก็เรียกเราสามารถทำทางสำรองหรือว่าทำทางชั่วคราวได้นะครับแล้วก็มีกำลังพลจากกองกำลังทหารพัฒนานะครับซึ่งนำเจ้าหน้าที่น้องๆทหารเกณฑ์เนี่ยนะครับรวมถึงกำลังพลที่อยู่ในสังกัดเนี่ยนะครับเรียกศูนย์บรรเทาทุกภัยมณฑลทหารบกที่26นะครับก็มีทั้งร23,400กับนปค52นำน้องๆไปช่วยน้องทหารน่ารักมากนะครับพวกแบกหิ้วหามถุงใช้กำลังต่างๆนี่เรียกใช้ได
0: ้
1: 24ชั่วโมง
0: ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจหรือไปให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างคะคุณ
1: น
0: า
1: ที่เราลงไปดูนะครับที่เกิดสถานการณ์หนักๆก็จะมีที่อำเภอละหันทราย
0: อำ
1: เภอละหันทรายนี่มีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวน 1,050 คนด้วยกันนะครับมีบ้านที่ท่วมขังและถูกน้ำล้อมเนี่ยรวม180หลังนะครับแล้วก็จำนวนหมู่บ้านที่รับผลกระทบเนี่ยกว้างอยู่87หมู่บ้านในพื้นที่6ตำบลก็ลงไปมอบถุงยังชีพเนาะท่านนายอำเภอท่านก็ดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำที่ท่วมเนี่ยเป็นลักษณะที่ท่วมไม่นาน 2-3 วันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะน้ำไหลผ่านเพราะว่าจากละหันทรายไปเนี่ยก็จะมีพระพาชัยที่รับน้ำต
0: ่อ
1: นะครับเฉลิมพระเกียรติไม่ใช่ตัวภัยครับเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่รับน้ำต่อ
0: แล้วก็ไปทางนางรองไป
1: ใช่แล้วก็อำเภอที่หนักๆอีก2-3 อำเภอนี้ก็จะมีอำเภอนางรองซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้จัดชุดถุงยังชีพ
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ได้ประสานกับเหล่ากาชาดจังหวัด นะครับแล้วก็กิ่งแก้ชาติอำเภอนำถุงยังชีพเบื้องต้นไปมอบให้นะครับที่โนนดินแดงก็มีน้ำซัดบ้านนะกำแพงบ้านพังไหลลงน้ำอะไรเงี้ยก็บอกให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ไปสำรวจและประเมินความเสียหายใช้งบประมาณในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการซ่อมแซมไปเบื้องต้นหากไม่เพียงพอให้รีบรายงานท่านนายอำเภอเพื่อจังหวัดจะได้ช่วยเหลือต่
0: อ
1: นะครับแล้วก็ที่เราลงไปมอบถุงยังชีพแล้วก็ลงไปดูพื้นที่ก็มีประกรชัยกับเฉลิมเกียรติประกรชัยก็อย่างที่บอกไปว่าน้ำท่วมบ้านแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าต้องตัดไฟนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าภาพข่าวที่ปรากฏในบางจังหวัดก็จะมีผู้ที่ถูกไฟดูดเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เลยบอกว่าท่านผู้บริหารของจังหวัดเนี่ยก็ได้เน้นย้ำเลยว่าถ้ามีคนตายนี่เราถือว่าแกนายอำเภอบกพร่องนะ
0: ค่ะ
1: เงี้ยแล้วก็ปภ.ต้องไปลงไปตักเตือนลงไปพูดคุยเพราะในหลายๆสถานที่ครับผมลงไปดูเนี่ยของพื้นที่นางรองหรือพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านถนนแล้วก็จะมีประชาชนที่นำอะไรนะแคมปิ้งไปนั่งอะไรเงี้ย
0: เห็นในภาพ
1: แล้วก็เล่นน้ำนะครับผมวันนั้นผมพาท่านประธานสัมพันธ์จังหวัดไปด้วยแล้วก็มีท่านโยธาธิการรับผังเมืองจังหวัดไปดูเรื่องของพวกตะลิ่งอะไรต่างๆที่จำเป็นรวมถึงสะพานที่เป็นของกรมโยธาที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเนี่ยก็เห็นชาวบ้านนำลูกเล็กเด็กแดงไปเล่นน้ำนะครับแล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มผู้ใหญ่นะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆแล้วก็มีร้านค้ามาขายเหมือนลักษณะแบบมาเล่นน้ำสวนสนุกอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าต้องให้อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่เนี่ยทำป้ายเตือนนะครับแล้วก็ห้ามรถเล็กผ่านแต่ว่ามันจะพูดง่ายว่าน้ำมันซ้อถนนเนาะก็มีโอกาสที่ถนนจะเสียหายแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องการขอความร่วมมือดังนั้นบอกว่าถ้าขอความร่วมมือไม่ได้ต้องออกประกาศบังคับห้ามนะครับซึ่งตอนนี้น้ำลดละก็คงไม่เป็นปัญหาแต่เราก็ไปเตือนนะว่าจริงๆเนี่ยการมานั่งตรงเนี้ยนอกเหนือจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะรถมันวิ่งผ่านตลอดเวลาแล้วลูกเล็กเด็กแดงเล่นน้ำก็ไม่ได้ปลอดภัยเพราะถ้ารถมาปุ๊บน้ำมันซัดเด็กมาปุ๊บแล้วรถไปทับจะเกิดอะไรขึ้นกับสองก็คือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยน้ำที่ท่านเล่นอยู่ท่านรู้หรือเปล่าว่าในน้ำมันมาจากไหนเพราะอย่างที่บางอำเภอเนี่ยน้ำมันมาผ่านโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่าเป็นน้ำสะอาดไหมผมถามเลยใช่ไหมฮะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงแล้วอีกอย่างนึงในน้ำไม่ใช่ว่ามีแต่ปลานะมันมีงูเหลือมมันมีงูเห่า
0: ใช่
1: ไหมครับมันมีตะขาบมันมีฉี่หนูอะไรเงี้ยเนี่ยเราลงไปเดินแล้วก็ให้สร้างการรับรู้ก็ให้ความร่วมมือตอนเจ้าที่ไปตรวจแต่หลังเจ้าที่ไปตรวจอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กำลังพยาบาลต้องเข้าไปกำชับอีกรอบนึง
0: ค่ะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาในส่วนของพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมอย่างไรบ้าง
1: ที่เป็นรูปธรรมเป็นมรรคเป็นผลชัดเจนมากที่สุดก็จะเป็นที่อำเภอประคำก่อนที่เราลงพื้นที่ที่ถนนสาย348
0: ค่ะ
1: นะครับเส้นแยกประคำในจุดที่รถเล่นผ่านแล้วมีอินฟลูเอนเซอร์ไปทำข่าวที่รถอะไรนะฝ่ากระแสน้ำปัญหาที่พบก็คือท่อระบายน้ำเล็กนะครับเป็นท่อเล็กแต่มวลน้ำเยอะระบายไม่ทันประกอบกับลำมาดที่อยู่ในพื้นที่ประคำเนี่ยมีลักษณะที่เสมอกับผิวถนนมันทำให้การดันน้ำไม่สามารถดันได้เพราะดันออกไปน้ำก็ย้อนกลับทางเทศบาลตำบลประคำก็ได้นำเครื่องสูบน้ำแล้วก็มีท่อดูดน้ำจากในชุมชนข้ามไปที่แม่น้ำแล้วก็ทำถุงทรายกั้นเพื่อยกระดับให้ลำน้ำสูงสามารถที่จะดันจะให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะข้ามผ่านชุมชนไหลลงแม่น้ำได้ก็ทำให้น้ำลดระดับแต่ปัญหาของประคำคือเมื่อฝนตกก็จะเกิดน้ำท่วมซ้ำซึ่งเป็นภาพวันต่อวันอย่างที่ผมลงพื้นที่ไปก็ต้องก็แก้ไขระยะสั้นคือสูบน้ำระยะยาวคือขยายถนนและวางท่อใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชุมชนขอมานานแล้วแต่ก็จะติดปัญหาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเงี้ยต้องไปคุยกันนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบอยู่ในส่วนของคมนาคมกระทรวงคมนาคม
0: ค่ะทีนี้การแก้ไขปัญหาบริเวณที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมีการนำเครื่องจักรกลอะไรมา
1: อันนี้ชัดเจนอันนี้จะเป็นของเฉลิมพระเกียรติ
0: ค่ะ
1: เฉลิมพระเกียรติที่ตำบลตะเป๊กหมู่ที่1คุ้มที่7ฐานทองอันนี้ลงไปขับน้ำไปทีแรกเราว่าไม่น่าเกิดสถานการณ์เพราะเราขับรถ ไปเรื่อยๆนะจนเราเข้าไปในซอยเข้าไปในหมู่บ้านเฮ้ยทำไมรถน้ำมันค่อยๆจากล้อมาเป็นตัวถังรถแล้วก็เกือบถึงกระจกนะแต่ว่ารถผมสามารถผ่านน้ำได้ปภ.เนี่ยนะครับแต่ว่าชาวบ้านนี่ไม่สามารถรถออกได้วันแรกที่เขาไปเนี่ยประมาณอกวันที่2ประมาณเอวพอเอาเครื่องจักรกลไปก็เหลือแค่เข่าน้ำมันจะลดประมาณนี้เพราะเราเอาเครื่องจักรกลจากศูนย์ป้องกันและทางสภาเขต5เนี่ยไปตักเศษสวะในลำคลองที่มันขวางสะพานขวางเขาเรียกอะไรทางไหลของน้ำก็เปิดทางน้ำได้พอน้ำไหลผ่านจากอำเภอละหันซ่าจากละหันทรายมาที่เฉลิมพระเกียรติไปนางรองน้ำชาวบ้านก็ลดแต่วันนี้ต้องเป็นเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเพราะว่าพอน้ำไหลผ่านมันก็จะทิ้งเศษขยะเศษใบไม้เศษวัชพืชไว
0: ้
1: นะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำให้ประชาชนได้ว่าราชการไม่ทอดทิ้งเน
0: ี่
1: ยโดยทางหัวหน้าฝ่ายธิติพันธ์ก็เป็นผู้ที่ประสานศูนย์ปภ.เขต5นำเครื่องจักรกลมาช่วยพวกเรา
0: ค่ะในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะจากการลงเนี่ยหนูเห็นพี่ชนเนาะพี่ชนลงพื้นที่ไปกับหัวหน้าบิ๊กตลอดเลยเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่ไหนที่แบบว่ามันน่าเป็นห่วงที่สุดอะคะ
2: สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือนางรองโคนชัยแล้วก็เฉลิมพระเกียรติในส่วนของอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเราได้ประสานรถแมคโครนะครับซึ่งแล้วก็รถยกสูงนะครับในการมากำจัดวัชพืชนะครับกีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็ขนย้ายวัชพืชนะครับไปทิ้งบริเวณที่ทางเทศบาลนะครับกำหนดให้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นะครับก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับและน้ำปัจจุบันนะก็ได้ลดลงนะครับซึ่งก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งการให้ความช่วยเหลือกรณีที่บ้านที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งถูกน้ำท่วมขังนะครับก็มีหลักเกณฑ์นะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569นะครับถึงวันที่30กันยายน2569นะครับซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ประสานมาเมื่อวานนะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราเพิ่งประสบภัยนะครับเดิมมติคณะรัฐมนตรีวันที่25สิงหาคมนะครับมี45จังหวัดของเรายังไม่เกิดอุทกภัยในช่วงนั้นน
0: ะ
2: คร
0: ับ
2: แต่ก็มีการประสานมาเมื่อวานนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับกรณีที่ว่าน้ำท่วมขังนะครับซึ่งแยกออกเป็น4ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับก็จะมีการช่วยเหลือนะครับก็คือวงเงิน 9,000 บาทนะครับกรณีที่2ก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็คือกรณีไม่มีทรัพย์สินเสียหายก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกรณีที่3นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกตินะครับติดต่อกันเกิน7วันอันนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันและกรณีที่4ก็คือที่อยู่อาศัยประจำนะครับอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยจนไม่สามารถดำรงชีพได้นะครับตามปกติติดต่อกันเกิน7วันอันนี้ก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือที่ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยนะครับก็คือจะได้รับการช่วยเหลือนะครับเยียวยาเป็นวงเงิน2ล้านบาทนะครับขออนุญาตนำเรียนครับผม
0: ค่ะในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเรื่องของผู้เสียชีวิตไม่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีบาดเจ็บมีอะไรจากการที่ถูกน้ำซัดน้ำพัดอะไรไหมคะ
1: จากการรายงานเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นแบบเหมือนของกรุงเทพเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น้ำที่พัดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปกระทบเกษตรกรที่ปลูกข้าวทำไร่นาต่างๆซึ่งทางท่านเกษตรรักษากรจังหวัดเกษตรจังหวัดรวมถึงท่านปศุสัตว์จังหวัดก็ลงไปท่านบำรุงจังหวัดเนี่ยได้ลงไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการสำรวจเบื้องต้นแล้วจะได้ทำรายงานเพื่อขอเปิดสถานการณ์ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของพืชผลต่าง
0: ๆ
1: เพราะว่าเรื่องนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันเกินศักยภาพของท้องถิ่นนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยไร่นาต่างๆเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะครับซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์เราเองเนี่ยเราก็ เขาเรียกอะไรเป็นคนที่จะต้องกันกรองความถูกต้องของข้อมูลจากพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการสำรวจไร่แปลงแล้วแปลงที่เสียหายต้องเป็นแปลงที่ขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเนี่ยถึงจะได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าท่านปลูกแล้วที่นาเอ้าทำไมตอนปลูกไม่ไปแจ้งนะครับมันต้องมีการเบื้องต้นคือท่านปลูกคือเราจะได้เก็บว่าท่านปลูกอะไรปลูกกี่ไร่แล้วเมื่อเกิดภัยปุ๊บก็ไปดูว่าพื้นที่ที่ปลูกเป็นพื้นที่เดียวกับที่มาขึ้นทะเบียนไหม
2: จะต้องมีการปรับปรุงทะเบียนนะครับปรับปรุงทะเบียนทุกปีครับ
0: เขาถึงได้บอกว่ามีมันจะมีช่วงเวลาที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปแจ้งว่าเราปลูกอะไรทำอะไรบ้างถ้าเราไม่ได้แจ้งเกิดได้รับความเสียหายอันนี้เราจะไปขอรับการช่วยเหลืออันนี้ไม่ได้
1: ก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยนะครับแต่ไม่ได้ช่วยเหลือในนามเกษตรกรเพราะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราไม่ได้เลือกว่าท่านเป็นผู้ประสบภัยประเภทไหนนะแต่ว่าท่านเป็นคนไทยหรือว่าท่านเป็นชาวต่างชาติที่มาประสบภัยในประเทศเราถ้าในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่านก็มีสิทธิ์ได้ถุงยางชีพมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีพแต่ส่วนเรื่องการประกอบอาชีพก็อย่างที่บอกไปถ้าท่านเป็นเกษตรกรทำอาชีพนี้ท่านก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ดูแลเกษตรกร
0: ค่ะทีนี้หนูอยากดูในเรื่องของสถานการณ์ที่ผ่านมาอย่างคุณน้าชนอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
2: อยู่มา6-7 ปี
0: 6-7 ปีที่อยู่มาเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างคะหรือพื้นที่ที่เจอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซ้ำซากอยู่แล้วหรือเปล่า
2: ส่วนใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เราจะได้รับผลกระทบกรณีที่ด้านพืชนะครับเป็นส่วนใหญ่สำหรับที่อยู่อาศัยนะครับปีนี้นะครับหนักสุดครับกับเมื่อปีประมาณ64ครับ65นะครับซึ่งปี64-65นะครับก็น้ำซึ่งมาจากโคราชนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่รองรับน้ำจากจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแถวน้ำมูลนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบนะครับด้านพืชก็คือนาข้าวนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแคนดงสตึกนะครับแล้วก
0: ็ทางพุทธไทยสงฆ์ทางนั้นนี่หนูก็ไปมาน
2: ะครับซึ่งน้ำมาจากลำพังชูทางจังหวัดมหาสารคาม
0: ค่ะทางนั้นเนี่ยเราจำได้ว่าประมาณปีนั้นนี่แหละทีมงานเราเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างพื้นที่อย่างทางประโคนชัยนางรองเราก็อาจจะได้ยินมาบ้างนะคะอย่างทางประโคนชัยเฉลิมพระเกียรติและหันทรายอะไรทางนี้เนี่ย
2: สำหรับทางประโคนชัยก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดลำน้ำชีนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอประโคนชัยหรืออำเภอพระพาชัยนะครับและอำเภอกระสังซึ่งมีพื้นที่ติดลำชีนะครับก็จะเกิดน้ำหนุนขึ้นมาทำให้พื้นที่การเกษตรนะครับได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันกับที่อำเภอพระพาชัยนะครับซึ่งมี3ตำบลนะครับที่ให้จังหวัดนะครับประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งพระพาชัยก็มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนาข้าวประมาณ900กว่าไร่นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการพ.ศ. 2568นะครับหลังจากนั้นนะครับทางเกษตรนะครับก็จะเปิดระบบนะครับคือให้มีการลงทะเบียนนะครับหลังจากมีการลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการประมวลผลครับออกมาเป็นกศ.01นะครับเพื่อนำมาประชาคมนะครับว่าเกษตรกรรายนี้นะครับได้ทำนาจริงหรือไม่นะครับถ้าประชาคมผ่านแล้วทางอบต.นะครับก็จะประมวลผลเพื่อเสนอเข้าขอรับการช่วยเหลือมายังอำเภอนะครับก็คือเกษตรอำเภอนะครับเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือเรียกว่ากชพอ.นะครับหลังจากที่มีการประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งเรื่องมาที่จังหวัดนะก็คือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนะครับและก็สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือเรียกว่ากชปจนะครับเพื่อประมวลผลออกมานะครับหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะมอบหมายให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นวงเงิน จำนวนมากต้องขอรับการช่วยเหลือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามลำดับต่อไปครับ
0: ค่ะหัวหน้าอยากเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านเรา
1: เป็นเขาเรียกภาวะโลกรวนนะหรือ climate change เนี่ยเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเรายังพูดเรื่องน้ำแล้งอยู่เลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ว่าจะทำท่าว่าจะตั้งเอารถเครื่องสูบน้ำไปสูบเอาฝนตกแล้วกลายเป็นว่าหลังจากที่เราจะสูบน้ำเข้าเราต้องสูบน้ำออกนะได้ไล่น้ำจากนาแต่ทีเนี้ยปัญหาตอนนี้ก็คือน้ำฝนตกเยอะ
0: ค่ะ
1: น้ำฝนตกเยอะเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมแต่เรามองวิกฤตเป็นโอกาสน้ำที่ตกลงมาเนี่ยเราอย่าไปทิ้งลำชีลำมูลเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่พบก็คือพอน้ำตกเยอะใช่ไหมครับเราผลักดันน้ำออกในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เราต้องคิดวิธีว่าเราจะนำน้ำนำเขาเรียกผักให้น้ำที่ตกมาท่วมบ้านมาจนเนี่ยไหลไปลงอ่างยังไงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนเนี่ยในอ่างขนาดใหญ่อย่างลำนางรองก็ยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ห้วยจระเข้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้ในการผลิตประปาเนี่ยตอนนี้น้ำ26ล้านลูกบาศก์เนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณเกือบ16ยังขาดอีกตั้ง10ล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ 60% ยังขาดอีก 40% ดังนั้นเนี่ยการที่ฝนตกมาเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้น้ำเพิ่ม
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าวันเนี้ยต้องขออนุญาตให้ข้อมูลว่าน้ำที่มามันเยอะจริงๆจนเราต้องดันน้ำออกไปลำน้ำธรรมชาติเนี่ยวันหนึ่งต้อง7ล้านกว่าลูกบาศก์นะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเสียดายนะครับแต่ว่าในความเสียดายเราก็ต้องดูความมันอยู่ของประชาชนด้วยน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าเราก็ต้องมองว่าการพยากรณ์อากาศที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่5ถึง8ตุลาคมซึ่งใกล้แล้วนะ
0: จะมีฝนมาอีกแล้ว
1: เขาบอกว่าจะเป็นระลอกสุดท้ายก่อนเข้าฤดูหนาวนะครับ4วันนี้ถ้าตกมาอีกรอบนึงเราต้องรีบเคลียร์เส้นทางที่น้ำผ่านในพื้นที่8อำเภอเนี่ยว่าน้ำมันผ่านจุดไหนแล้วทีเนี้ยต้องทำสถานที่รับน้ำก้อนใหม
0: ่
1: ถ้าตกมาก็จะทำให้การบรรเทาความเดือดร้อนมันทำได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรายังปล่อยให้ก็เรียกพอน้ำแห้งแล้วเราไม่ทำอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นพอน้ำแห้งปุ๊บรีบไปดูเรื่องของขยะที่มันอุดตันทางระบายน้ำน
0: ะ
1: ไปทำความสะอาดลำรางต่างๆเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกตอนนี้เป็นโอกาสพอฤดูน้ำหลากมาปุ๊บน้ำมันก็จะไหลลงท่อแล้วก็ไหลลงแม่น้ำได้ง่ายแล้วก็จะไม่อุดตันแล้วก็จะไม่ท่วมเนี่ยท่านนายอำเภอในภาพเลยท่านนายอำเภอประคำพาไปดูลำน้ำที่ใช้ในการผลักดันลงในพื้นที่ของอำเภอประคำตรงแยกประคำซึ่งเป็นจุดวิกฤตเราก็เห็นปัญหาแล้วเราต้องเอาเครื่องจักรกลมาลง
0: เ
1: พราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ฝนที่เติมมาน้ำไม่มีที่ไปมันก็จะไหลเข้าบ้านคนต้องผลักดันให้คนเดือดคนไม่เดือดร้อนไม่ต้องอพยพสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติคือว่าไม่เอาน้ำไปซ้ำเติมบ้านเขาเนาะแต่ว่าเราต้องรีบดันน้ำไปลงทุ่งลงรางลงแม่น้ำให้ได้เร็วที่สุด
0: ค่ะอันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมไปแล้วที่จะมีการผลักดันน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของเรานะคะแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาเราพยายามพูดบอกพี่น้องประชาชนบ้านเราตลอดเลยว่าถ้ามีฝนมาพยายามหาในส่วนของภาชนะไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นถังเป็นอะไรต่างๆเนี่ยกักเก็บน้ำไว้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะมาถึงเมื่อไหร่แต่จริงๆเนี่ยพื้นที่ที่ท่วมก็คือท่วมแต่พื้นที่อื่นๆเนี่ยไม่ได้ท่วมเนี่ยก็ยังคงขาดน้ำอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าตลอดช่วงที่จัดรายการมาเนี่ยก็หลายพื้นที่บอกว่ายังไม่มีฝนเลยน้องต่ายยังไม่มีน้ำเลยในนาขณะที่บางพื้นที่เนี่ยก็น้ำท่วมนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปนี้5ถึง8
1: ครับเตรียมไว้เลย
0: ค่ะก็เตรียมความพร้อมในการรับมือในพื้นที่ที่แล้วในส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยอยู่แล้วล่ะคะจะมีการเตรียมการในการรับมือยังไงบ้าง
1: พื้นที่ที่ประสบภัยอยู่แล้วก็ต้องรีบฟื้นฟูให้ไวขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องการทำความสะอาดคือหลังเกิดภัยเนี่ยปัญหาที่พบอย่างที่บอกไปคือขยะจะเริ่มพอน้ำแห้งปุ๊บมันจะทิ้งความสกปรกไว
0: ้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชอย่างแค่อำเภอเฉลิมพระเกียรติตอนนี้จอกแหน่ที่ไหลมาจากลำบะเทียผ่านมาทางละหันทรายตอนนี้มันเริ่มที่จะมากองที่ถนนหลังจากที่เราขุดตักบางส่วน
0: น
1: ะครับรถขุดตักเนี่ยขุดตักได้แต่ว่าขุดตักมันก็จะมีหล่นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ไหลไปเราก็ดันเข้ามากองข้างถนนตอนนี้ก็บอกท่านนายอำเภอว่าวิธีการที่ดีสุดตอนนี้จอกแหน่มันสามารถเก็บได้สะดวกแล้วเพราะมันอยู่บนบกแล้ว ช้จิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประชาชนที่เขาอยากมาช่วยราชการเนี่ยขนแล้วจอกแหน่พวกนี้ไปทำปุ๋ยหมักได
0: ้
1: มีประโยชน์นะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นใครอยากได้ปุ๋ยมาตักไปเลย ไม่จำกัดนะครับก็ถือเป็นการช่วยทำความสะอาดชุมชนอีกครั้งนึง
0: ใช่ค่ะอ่ะมีอะไรฝากถึงพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราไหมคะ
1: ครับก็ฝากเรื่องของการเก็บภาพถ่ายหลักฐานเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างน้อยเนี่ยจริงๆผมว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยพื้นที่เราไม่ได้ถึงขนาดลำบากมากเนาะอย่างหลายๆที่ที่น้ำท่วมแบบว่าท่วมสูงนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วทรัพย์สินเสียหายโทรศัพท์กล้องหรือพวกที่จะใช้บันทึกหลักฐานต่างๆเนี่ยไหลไปกับน้ำโอเคเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได
0: ้นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความเสียหายท่านบันทึกเลยแล้วท่านก็จะได้ประโยชน์จากภาพที่ท่านบันทึกก็อย่างเช่นไร่นามีการถ่ายภาพไว้ว่าวันนี้ท่วมจริงนะท่วมสูงเท่านี้นะมีเตียงเสียหายมีโทรทัศน์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายรถเครื่องรถจักรยานเสียหายอย่างเมื่อวานเนี่ยมีที่มีอำเภอหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้นะทางเทคนิคอาชีวะสถาบันบ้านนาบ้านกรวดบ้านกรวดนำนักเรียนไปซ่อมรถจักรยานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นพัดลมทีวีอะไรเงี้ยที่ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่ต้องไปเสียตังค์ซ่อมเราเอาหน่วยพวกนี้ลงไปช่วยเพราะว่าความต้องการของพี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากได้อะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยกตัวอย่างอย่างอำเภอที่เราเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปถามชาวบ้านเลยว่าชาวบ้านอยากได้อะไรเพราะเราเห็นสภาพแล้วเราเข้าใจว่าเขาทำกินไม่ได้เขาบอกโอ้เขายังทำกินได้อยู่เขาอยากได้อะไรอยากได้แพมเพิร์ดเด็กอยากได้แพมเพิร์ดคนติดเตียง อยากได้เวชภัณฑ์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยน้ำยาน้ำกัดเท้า
0: ม
1: ันเป็นเรื่องทางสาธารณสุขเลยแต่ถ้าเราเอาข้าวไปให้เขากินเนี่ยเอาแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากได้เราไม่ได้หยิบยื่นให้เขาม
0: ัน
1: ก็จะไม่ตรงความประสงค์ต้องถามก่อนนะครับแบบนี้มันก็จะได้ก็เหมือนกับว่า
0: ได้ช่วยเหลือได้ถูกค่ะค่ะถ้าหากว่าพื้นที่ใดที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่หรือว่ามีอะไรอยากจะให้ทางปภ.ได้ช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็โทรมาที่1784นะซึ่งเป็นสายด่วนนิรภัย
0: ค่ะ
1: นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเราเกิดสถานการณ์หลายอำเภอนอกเหนือจากสายด่วนเนี่ยไม่ต้องรอโทรศัพท์ก็ได้ท่านไปที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นจุดจัดการเพราะว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสั่งมาแล้วว่าการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้รวบรวมมาจากท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นส่งให้ท่านนายอำเภอคือถ้าจะโทรประสานจังหวัดเนี่ยท่านนายอำเภอต้องมีข้อมูลของทุกตำบลหมู่บ้านในพื้นที
0: ่
1: เพื่อที่เราจะได้จัดการได้ทีเดียวแล้วก็รวดเร็วเพราะถ้าประชาชนโทรเข้ามาที่จังหวัดสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบไปที่อำเภออีกทีดังนั้นทำให้เสร็จในพื้นที่นะครับแต่ส่วนเรื่องการโทรศัพท์นี้ทำให้เรารู้ว่าท่านเดือดร้อนก่อนเราต้องรีบไปช่วยสั่งท่านนายอำเภอลงไปดู
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะอ่ะพี่ชนมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ครับสำหรับผมนะครับก็คือเป็นโครงการที่ดีสำหรับกรณีที่ภาครัฐนะครับได้ซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนนะครับก็คือสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเมื่อวันที่15นะครับเห็นชอบอนุมัตินะครับในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มนะครับและกรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนะครับเป
0: ็
2: นค่าเบี้ยประกันภัยนะครับวงเงิน 15,500 ล้านนะครับซึ่งคุ้มครอง3ประเภทภัยนะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือตั้งแต่หลัง6ทุ่มขึ้นไปนะครับซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้รับประกันก็คือบริษัทประกันวินาศภัยนะครับที่ซึ่งผู้เอาประกันนะครับก็กรณีที่อยู่อาศัยประกันนะครับจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะครับ2เป็นผู้ครอบครองที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับไม่กรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านนะครับแต่ก็ต้องมีผู้รับรองก็คือผู้นำชุมชนหรือผู้มีสิทธิ์ที่จะรับรองนะครับหรือกรณีเสียชีวิตนะครับต้องเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยนะครับและมีเลขหมายเลขบัตร
0: ประจำตัว
2: ประชาชนนะครับกรณีที่อยู่อาศัยนะครับจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับในบ้านนะครับหรือที่ดินนะครับถ้าผู้ครอบครองนะครับที่ไม่เป็นบ้านพักตามกฎหมายว่าด้วย ทะเบียนราษฎร์จะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยประจำนะครับและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายนะครับและกรณีเสียชีวิตจะต้องมีทายาทโดยธรรมนะครับกรณีวงเงินคุ้มครองนะครับก็กรณีที่อยู่อาศัยกรณีที่เกิดอุทกภัยนะครับจะได้รับการช่วยเหลือกรณีที่ทรัพย์สินนะครับก็คือที่อยู่อาศัยนะครับก็คือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทนะครับ
0: ค่ะ
2: ต่อกรมธรรม์นะครับและกรณีเสียชีวิตนะครับก็คือจะช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1นะครับซึ่งจะสามารถขอรับการช่วยเหลือผ่าน4ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE TOA นะครับหรือ www หรือ call center นะครับก็คือ call center คือ002ครับ012555นะครับซึ่งและฐานที่รับแจ้งเกิดเหตุนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังออกหลักเกณฑ์นะครับแต่กรณีถ้าเป็นวาตภัยจะได้รับการช่วยเหลือต่อครั้งนะครับก็คือ 5,000 บาทในส่วนของอุทกภัยในต่อครั้งก็คือ 10,000 บาทนะครับและกรณีความเสียหายนะครับกรณีแผ่นดินไหวนะครับต่อครั้งคือ 5,000 บาทนะครับกรณีทุพพลภาพนะครับก็คือบาดเจ็บสาหัส
0: ค
2: ันพิการนะครับจะได้รับการช่วยเหลือเป็นวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะคุณนายชนค่ะแล้ววงเงินการคุ้มครองเนี่ยมันเริ่ม1ตุลาคมแล้วคนที่ประสบภัยก่อนหน้านี้ค่ะ
2: สำหรับกรณีที่ประสบภัยนะครับก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองครับจะต้องเป็นภัยใหม่นะครับ คืออย่างเช่น8อำเภอที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้านอกจาก8อำเภอนี้ถ้าเกิดภัยขึ้นใหม่แล้วมีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประจำนะครับหรือว่ากรณีภัยที่เกิดขึ้นเป็นวาตภัยนะครับต้องเป็นที่อยู่อาศัยนะครับจะเป็นคอกสัตว์นี้ไม่ได้นะครับจะต้องเน้นที่อยู่อาศัยหรือกรณีเสียชีวิตจากฟ้าผ่าอันนี้ก็คุ้มครองนะครับซึ่งกรมธรรม์ตัวนี้นะครับเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะครับถึงวันที่1ตุลาคม2570นะครับโดยรัฐนะครับทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับกรณีที่จะเกิดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงแม้ว่า8อำเภอนี้จะไม่ได้ประโยชน์จากการจัดทำประกันภัยสำหรับประชาชนในครั้งนี้แต่ท่านได้รับการช่วยเหลือจากราชการแน่นอนเพราะว่าหลักการของการให้ความช่วยเหลือคือไม่ซ้ำซ้อนนะครับทางกรมธรรม์เนี่ยมาช่วยเติมเต็มให้ในส่วนของการใช้จ่ายเงินเพราะเงินจากกรมธรรม์ก็คือเงินจากทางราชการที่เราอุดหนุนให้นะครับก็คือในส่วนก้อนแรกไปนั่นคือเงินทดลองราชการที่จังหวัดเราไปดูแลส่วนหลังจากนี้วันที่1เป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นเงินที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้จัดทำประกันกับทางบริษัทไว้ก็คือพูดง่ายว่าท่านจะเลือกใช้เงินจากถ้าไม่ได้เลือกสินะเกิดก่อนใช้เงินราชการเกิดหลังใช้เงินตามกรมธรรม์
0: ใช่เพราะว่าบางท่านจะต้องเกิดข้อสงสัยแน่นอนเลยว่าอ้าวแล้วน้ำท่วมฉันมาก่อนจะวันที่หนึ่งอ่ะเพิ่งล่าสุดเลยพอมาวันที่30น้ำมันแห้งหมดแล้วมันก็เลยแบบจะได้รับอะไรอย่างงี้ค่ะหลายคนต้อง
2: เกิดเติมอย่างนี้ครับกรณีที่น้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับก็คือครัวเรือนละ 9,000 นะครับซึ่งได้มีหลักเกณฑ์4ข้อด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีน้ำท่วมขังและทรัพย์สินเสียหายนะครับกรณีที่2น้ำท่วมขังเกิน7วันกรณีที่3น้ำล้อมรอบนะครับเกิน7วันขึ้นไปนะครับมีอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตนะครับกรณีที่4ก็คือน้ำท่วมขังอาคารสูงนะครับเกิน7วันขึ้นไปนะครับมีอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 5,000 ครับขออนุญาตนำเรียนครับ
0: ค่ะก็พูดกันมา1ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องน้ำท่วมทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำท่วมเพราะว่าเราได้รู้ทั้งในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่เพราะว่าบางทีพี่น้องที่อยู่ในเมืองบุรีรัมย์ของเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าพื้นที่บ้านเราอ่ะมันเป็นแบบไหนบ้างเจอแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็การช่วยเหลือจากทางภาครัฐเป็นอย่างไรเนาะหัวหน้าก็ได้อธิบายหัวหน้าชนก็ได้บอกไปว่าเราจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างแต่ว่าพี่น้องเราก็ต้องแจ้งนะมีอะไรต้องแจ้งนะคะอย่าเก็บไว้แล้วก็ไปโพสต์หรือว่าไปว่าอะไร
2: นะครับก็คือ เราจะช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้จ่ายเงินทดลองราชการกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์อีกช่องทางหนึ่งในส่วนของการช่วยเหลือกรณีที่เกิดหลังวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีประกันนี่มา
0: ช่วยใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องกังวลยังไงก็ได้รับความช่วยเหลือแน่นอน
0: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะโดยหัวหน้าพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หัวหน้าทิติพันธ์แตะกระโทกนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 นาฬิกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่2,200ถึง 2,400